0: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
1: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีหนึ่งท่านดูแลพ่อแม่สามหมื่นแล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
0: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
1: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ60/40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
3: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระซิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาประทุมมารายงาน
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือ ือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
2: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
5: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ 10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
6: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของรายงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
5: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1/2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือน

0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 1,900 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะจะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
4: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8ราย

0: ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-25 25-23 และ7-15จะยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14:00 นแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6และ21-12พักสู่รอบฝันรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมด้วยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง4เกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:55 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่ เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
11: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์เนี้ยครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
10: ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
11: กลุ่มคือมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังเพื่อไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย อยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนๆกันอยู่นะครับ
10: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
11: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
10: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
11: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% มั้ยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
10: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
11: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นสส.สว.นะครับรวมถึงห้ากลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
10: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
11: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
10: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
11: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
10: ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เนี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
11: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์026403701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
12: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
13: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการแข่งขันผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็มาดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
12: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว MNE ใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
17: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watchพ พบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ ME&E ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
18: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
17: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยางเทียนรายงาน
19: IP for All ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
20: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131รายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
19: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: ข้อข่าวเล่าประเด็น
1: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
21: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับใน Black Box มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพรบมันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพรบดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมาธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พรบคุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามมั้ยมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
21: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
1: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมาไร

0: นาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: เรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงอีก1ช่องทางนะคะที่ติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสและคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้นะคะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ดูแล Facebook Live นะโดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่านะครับว่าในกรณีที่ใช้ชื่อของพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีซึ่งพ่อแม่เนี่ยเคยใช้ถือบัตรคนจนอยู
2: ่
1: นะครับพอใช้สิทธิ์ตรงนี้ใช้ชื่อของคนที่ถือบัตรคนจนไปใช้ในการลดหย่อนภาษีอาจจะทำให้คนที่ถือบัตรคนจนเดิมหลุดออกจากสิทธ
2: ิ์
1: นะครับตรงนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะบางทีเนี่ยคนที่ถูกใช้ชื่อที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่ทราบนะฮะลูกขอไปโดยที่ไม่รับความยินยอมหรือบางทีขอไปแล้วเนี่ยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเอาไปแต่ชื่อแล้วตัวเองก็สบายตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะก็คือเหมือนไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนบิดามารดาแทนที่จะได้เงินจากรัฐเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน1ใน13ล้านคนก็ไม่ได้นะครับก็ตรงนี้เองฮะก็เป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาแล้วถามดังๆไปยังรัฐบาลว่าถ้าเกิดในกรณีนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกครับว่าก็จะมีปุ่มอุทธรณ์จำได้ไหมครับสมัยโควิด19นะครับที่มีการแจกเงินสู้โควิดใครที่ไม่ได้ในกรณีที่เงินโควิดตอนนั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มอุทธรณ์ให้คุณอุทธรณ์แล้วรอไปประมาณสัก7วัน15วันนะครับคุณก็จะได้รับคำตอบนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะมีปุ่มเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้หากถูกตัดสิทธิ์นะครับหลังจากประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมเป็นรายกรณีไปครับเรื่องของคนอยู่กับปลาครับพยายามทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีสปก.นะครับสปก.คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตรนั่นเองนะครับก็คือที่ดินไม่ใช่เป็นของเราแต่ว่าเราสามารถใช้สิทธิในการที่จะครอบครองที่ดินนั้นในการทำการเกษตรได้แต่เอาไปขายไม่ได
2: ้
1: นะครับทำเกษตรเท่านั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยพยายามเดินหน้ากันมาโดยตลอดครับล่าสุดเนี่ย เขาก็มีแนวทางที่จะให้ประชาชนอยู่กับป่าอย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงติดตามกันฮะเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคคุณปริศราครับมีอะไรบ้าง
2: คุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ยังมีกรณีที่ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะก
1: ็
2: คือมีไรเดอร์ที่รับส่งลูกค้าเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะคะก็เกิดขึ้นที่ย่านอโศกนะคะก็เราก็ต้องไปติดตามกันดูว่าเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรก็คือสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าไรเดอร์ไม่พอใจเรื่องของลูกค้าเขากดที่จะเดินทางอะนะคะแล้วก็ตัวค่าโดยสารเนี่ยปกติแอปพลิเคชันเนี่ยคือถูกกว่าแอปพลิเคชันอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันได้น้อยเกินไป
1: แล้วทำไมไปลงที่ลูกค้าครับ
2: นั่นน่ะสิมันก็เลยอาจจะต้องไปดูตรงนี้ว่า
1: หมายความว่าลูกค้า
2: เขาไม่ยอมไปส่งไง
1: กดเพื่อที่จะไปที่ใดที่หนึ่งด้วยราคาสมมุติ80บาทพอไปถึงที่จ่าย80บาทแล้วไม่ได้หรอหรือว่าเขาไปไม่ถึงที่
2: เขาไม่เหมือนเขาไม่ยอมไป
1: คือกระทบกระทั่งกันคุยกันไม่รู้เรื่องต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน่าจะต่างชาติต่างภาษาพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ลงไม้ลงมือกันนะพอลงไม้ลงมือกันเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะไปทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเอาไปลงโซเชียลหรือว่ามันออกไปสู่สายตา ชาวต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดภาพลบในทันทีคือสมัยนี้เนี่ยทำนิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันขยายผลออกไปได้ไกลมากๆนะฮะอาจจะทำให้คนชาติที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยไม่มาเที่ยวเมืองไทย มากมายพอสมควรดังนั้นรัฐบาลเนี่ยโดยสคบคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรีบแก้ไขรีบแอคชั่นออกมาทำบางสิ่งบางอย่างให้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้และหาแนวทางป้องกันเรื่องเหล่านี้ในระยะยาวต่อไปนะฮะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้สมาคมนะฮะสมาคมนะฮะไม่ใช่สคบนะครับเขาก็ออกมาบอกว่า Facebook อ่ะเดี๋ยวนี้เหมือนเอาเปรียบโฆษณาเยอะนะฮะเยอะไม่ว่านะฮะมีโฆษณาหลอกลวง
2: หลอกลวง
1: แล้วก็ใช่ใช่พอหลอกลวงปุ๊บเนี่ยคนเขาก็ถูกหลอกถูกหลอกเดี๋ยวแล้วเวลาจะเรียกค่าเสียหายเรียกกับใครอ่ะแล้วทำไม Facebook ถึงไม่มีการป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน
2: ์
1: หรือโฆษณาที่มันไม่ถูกต้องอ่ะที่มันไม่ถูกต้องหรือเป็นโฆษณาหลอกลวงอ่
2: ะ
1: ให้ไปลงทุนผมเคยจำได้เลยว่า Facebook เนี่ยเคยขึ้นอันนี้นานแล้วนะปีที่แล้วรูปขึ้นรูปคนดังคนหนึ่งคนดังคนหนึ่งแล้วบอกว่าลงทุนกับผมสิอะไรอย่างเงี้ยคุณวิกรคุณอะไรนะที่อมตะนครอ่ะคุณนั่นแหละวิกรมกรมดิษฐ
2: ์
1: ก็มีใช้รูปคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วก็ไปหลอกลวงให้ลงทุนเนี่ยผมเคยเจอกับตัวเลยก็เห็นมาจาก Facebook เนี่ยแหละหรือเอารูปคนอื่นมาแล้วก็บอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ลงทุนกับอย่างนั้นอย่างนี้สิเอารูปคนดังมาก็เห็นอยู
2: ่
1: นะฮะเมื่อปีที่แล้วอันนี้ผมเห็นกับตาเลยคำถามคือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย Facebook เนี่ยควรที่จะรับผิดชอบอย่างไรเขาก็มีการฟ้องนะฮะฟ้อง Facebook นะฮะคือเรื่องฟ้องหน่วยงานบริษัทต่างชาติเนี่ยทำยากเหมือนกันนะแต่ก็มีการทำแล้วโดยสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันดูนะฮะแล้วก็วันนี้สคบชุดใหญ่นะฮะสคบชุดใหญ่นะฮะจะมีการประชุมเพราะบอกว่ามีเรื่องค้างพิจารณาประมาณ10เรื่องแต่เรื่องใหญ่คือเรื่องไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 นะฮะVolvo รุ่น EX30 นะฮะอันนี้ต้องบอกชื่อรุ่นก่อนนะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ชาร์จไฟอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ใช่ไหมฮะเนี่ยแหละก็จะต้องดูว่าเฮ้ยมันฟ้องร้องได้มากแค่ไหนผู้บริโภคจะต้องได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแก้รัฐธรรมนูญก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะมีพรรคนึงอ่ะถอนออกพอถอนออกแล้วมันจะกระทบกระทั่งกับอีกพรรคหนึ่งไหมนะฮะก็คือภูมิใจไทยถอนภูมิใจไทยถอนก็ถามว่าเอาแล้วเพื่อไทยว่ายังไงเพื่อไทยก็มีคุณจุลพันธ
2: ์
1: คุณยศชนันนะฮะไปถามเรื่องนี้กับสองท่านนะครับประกอบกับคุณทักษิณเนี่ยก็ได้รับการอภัยโทษมาแล้วคำถามคือตอนนี้ผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังคงเป็นคุณทักษิณหรือไม่นะหัวหน้าพรรคยังคงเป็นคุณจุลพันธ์ไหมนะฮะคุณจุลพันธ์พูดเนี่ยมีเสียงเด็ดขาดเหมือนคุณทักษิณพูดหรือเปล่าหรือจะเอาคุณยศชนันเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนนะครับแทนคุณจุลพันธ์นะครับเรื่องนี้ก็สองท่านเนี่ยก็ตอบอย่างชัดเจนในเมื่อวานนี้นะครับเอาละไล่เรียงกันครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่บอกว่ามีการใช้ชื่อของคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลุดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้เองประชาชนก็ออกมาร้องเรียนแล้วก็บอกดังๆไปยังรัฐบาลบอกว่าไม่รู้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีบางกรณีที่ลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ก็จะเดือดร้อนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดสิทธิ์แถมเพราะลูกเนี่ยเอาชื่อเนี่ยไปลดหย่อนภาษีลูกได้แต่พ่อแม่เสียตรงนี้จะดูแลกันยังไงฮะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิฮะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังหรือสสคฮะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะโดยเฉพาะกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีฮะหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีมันก็บอกได้แล้วครับว่าบุตรเนี่ย มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูอันนี้เป็นตามกฎหมายอันนี้เรื่องจริงฮะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะครับเออแล้วก็รายได้ก็ถึงเกณฑ์ถึงต้องเสียภาษีนี่เขามองแบบนี้1ลูกมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีถึงต้องเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนและลูกก็คงเอาเงินตรงเนี้ยไปอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้คือเขามองแบบนี
2: ้
1: แต่ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกกรณีลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่อย่างที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็ได
2: ้
1: หรืออย่างที่บางฝ่ายมองโลกในแง่ดีแบบนั้นก็ได้อันนี้ผมพูดเองนะครับแต่หากพบข้อเท็จจริงว่าบุตรไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและบิดามารดาไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีรัฐบาลนะครับอันนี้ขีดเส้นนะฮะเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ภายหลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับสำหรับการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิกระทรวงการคลังได้ปรับรูปแบบการพิจารณาจากเดิมอิงฐานครัวเรือนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นและลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการต้องนำข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวมาประกอบการพิจารณายืนยันครับจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผู้ขอรับสิทธิ์เพื่อให้เม็ดเงินภาษีประชาชนใช้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทเออเป็นกรรมการบริษัทเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับบางทีมีคนขอชื่อเราไปเป็นกรรมการนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าชื่อเป็นผู้จัดการบริษัทกรรมการบริษัทเนี่ยโอ้โหดูเท่มากเลยพิมพ์นามบัตรแล้วส่งให้คนโอ้เป็นกรรมการบริษัทหารู้ไม่ว่าการเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยเมื่อบริษัทมีหนี้มีสินหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหนี้มีสินเนี่ยหุ้นส่วนผู้จัดการหรือว่ากรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบนะครับเออการที่ใครจะเอาชื่อเราไปเป็นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเออเขาขอเอาชื่อเราไปเนี่ยมันมาพร้อมหนี้สินนะฮะไม่ได้มาพร้อมทรัพย์สินนะครับอ
2: ัน
1: นี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีใครหลายคนเนี่ยโดนนะครับเออไปเป็นกรรมการบริษัทหน่อยเออจ้างก็มีนะครับเออนอมินีก็มีนะฮะ

0: จนจ่าย40ฮะคุณวินิจก็บอกว่าจากมาตรการนี้ฮะลดค่าครองชีพประชาชนช่วงสินค้าราคาแพงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับจะช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเพื่อให้มีความแม่นยำในการคัดกรองบุคคลเนี่ยก็จะบล็อกกลุ่มเปราะบางทิพย์นะฮะเปราะบางทิพย์นะฮะแล้วก็จะมีลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็คือปรับเกณฑ์จากฐานะครัวเรือนเป็นฐานะเป็นรายบุคคลนะครับพิจารณาเป็นรายบุคคลอุดช่องว่างในนโยบายเพราะว่าคนจนที่อาศัยในบ้านญาติหลังใหญ่ๆเนี่ยมักถูกตัดสิทธิ
1: ์
0: เพราะเอาเกณฑ์ครัวเรือนเนี่ยฮะ
1: ค
0: ือเรารายได้น้อยแต่พี่น้องเรารายได้เยอะเราเลยไม่ได้สิทธิ์ต่อไปเนี่ยณรอบเนี้ยเขาเลยเอารายบุคคลเอาเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่ได้รู้อ่ะตรงเนี้ยคนเนี้ยคือคนจนจริงเป็นรายบุคคลไปแต่การเปิดให้อุทธรณ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่จะดูตรวจสอบว่าบุตรเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยจริงหรือไม่เนี่ยดูยังไงฮะ
1: นั่นน่ะสิ
0: พิสูจน์ได้ยากพิสูจน์ได้ยากถ้าบอกว่าเนี่ยผมไม่เลี้ยงดูบิดามารดาเลยให้พ่อผมเนี่ยไปเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเถิดผมใช้ชื่อลดหย่อนภาษีด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าผมพูดแบบนี้แล้วพ่อผมได้สิทธิ์อย่างนั้นหรือ หรือ
1: ม
0: า
1: ต้องแสดงหลักฐาน
0: หรือว่าต้องหรือกระทรวงการคลังจะต้องไปตรวจสอบเส้นเงินว่าเคยโอนเงินให้พ่อแม่สักเท่าไหร่แบบนั้นหรือเปล่านะฮะคือมันทำได้ยากในทางปฏิบัติในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุตรอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะในทางปฏิบัติทำได้ยากและจะสร้างภาระให้กับผู้สูงอายุในต่างจังหวัดที่จะต้องเดินทางติดต่อกับหน่วยงานรัฐผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเข้าถึงระบบดิจิทัลเนี่ยไม่ถึงหรอกแล้วต้องเดินทางมาธนาคารเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์อุทธรณ์ตรงนี้ก็สร้างภาระให้กับคนที่เขามีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้รัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องตั้งโต๊ะเอาไว้โดยเฉพาะเลยสำหรับธนาคารเป็นพื้นที่ one stop service หรือว่าเป็น fast track นะฮะศูนย์พิเศษเนี่ยเพื่อที่จะรับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็มีการแจ้งผลอุทธรณ์อย่างรวดเร็วในช่องทางต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการคืนสิทธิ์ทำกินนะคะแล้วก็รักษาผืนป่าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแล้วก็การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินของพี่น้องประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะดำเนินการภายใต้กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะโดยมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือมีการจัดสรรที่ดินทำกินเนี่ยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12.5 ล้านไร่ตั้งแต่30มกราคมที่ผ่านมานะคะครอบคลุมทั้งหมด66จังหวัดจำนวน 19,576 หมู่บ้านนะคะซึ่งประชาชนได้ประโยชน์แล้วกว่า 1.2 ล้านรายค่ะโดยประชาชนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีเอกสารรับรองสิทธิ์ให้นะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบดิจิทัลว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะจะสามารถประกอบการทำกินได้แล้วก็เข้าถึงบริการของภาครัฐได้รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงด้วยนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็มีการเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกค่ะเสนอกรอบมาตรการการอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินในพื้นที่ป่าที่ป่าไม้ถาวร นะคะต่อทางคณะรัฐมนตรีครอบคลุมกว่า 2.2 ล้านไร่นะคะคาดว่าน่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเนี่ยคืออีก2ล้านรายนะคะก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ซึ่งรัฐบาลนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำกินอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดนะคะให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีรายได้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศควบคู่กันไปด้วยค่ะ
0: นะฮะคือหลักการเนี่ยอยากให้คนอยู่กับป่านะครับก็เลยมีเรื่องของสคบขออภัยสปกนะครับก็คือสิทธิ ที่จะทำประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะฮะได้ใบนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำเกษตรเนี่ยในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้นะ

0: ทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับไปปลูกรีสอร์ทปลูกอะไรไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดการที่เกษตรกรมีสปก.แล้วแล้วนายทุนไปขอนี่เอาสปก.มาซิฉันจ่ายให้เธอ 200,000 แล้วสปก.นี้เดี๋ยวฉันจะไปปลูกรีสอร์ทให้คนเช่า
1: ะ
0: นะครับก็รับ 200,000 ไปแล้วก็เงียบหายไปสำหรับเจ้าของผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์สปก.ตรงนี้นะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีมาตรการในการให้ที่ดินกับประชาชนนะครับอยู่กับป่าแล้วนะครับคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นไม่ให้นายทุนเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิ์ตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกเลยฮะที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำให้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยกรุณาตรวจสอบด้วย
1: ะ
0: นะครับต้องมีหน่วยงานที่จะตรวจสอบและกำกับดูแลและใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะฮะไม่ใช่ว่าพื้นที่เขาพื้นที่อะไรเนี่ยกลายเป็นรีสอร์ทไปหมดถามหาโฉนดมาจากไหนนะฮะบางทีก็มีโฉนดบินมาก็มีนะฮะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างดีนะฮะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไปดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเรียกแอปพลิเคชันเนี่ยในการใช้รถนะฮะแล้วก็มีคนขับเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะฮะล่าสุดฮะคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเหตุเกิดแถวอโศกกลางเมืองเลยนะครับทราบว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันดังแล้วก็นิยมกันมากแต่ก็ไม่บอกชื่อนะราคาก็ต่ำกว่าหลายแพลตฟอร์มแอปอะไรเนาะสคบนะฮะเห็นว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยมีการกดรับผู้โดยสารแล้วก็ต้องส่งให้ถึงที่สิครับจริงฮะแบบนี้ถือว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคซึ่งทางแอปพลิเคชันเนี่ยได้มาพบกับตัวแทนของสคบที่สน.ทองหล่อไกล่เกลี่ยกันแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 35,000 นะฮะแต่ยังมีคดีทำร้ายร่างกายนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับคุณสุภมาศบอกว่าสคบมีแนวคิดที่จะมาดูแลแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันออนไลน์ขายของส่งสินค้าเรียกรับผู้โดยสารโดยในวันนี้เนี่ยนะครับจะเรียกแอปพลิเคชันรายที่มีปัญหามาคุยกับมาคุยกันเจ้าเดียวก่อนแล้วก็ในวันที่12มิถุนายนศุกร์หน้าจะเรียกมาอีก13แอปทั่วไทยนะครับมาหารือในเรื่องของการจัดระเบียบนั่นแหละครับสร้างมาตรฐานจากกรณีที่คนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเป็นชายอายุ23ปีไม่มีใบขับขี่สาธารณะฮะ อันนี้คือคนทำร้ายนะฮ
1: ะ
0: ไม่มีใบขับขี่อายุ23ปีคำถามคือว่าแล้วปล่อยมาขับได้ยังไงไม่มีการกำกับดูแลนะครับอาจจะต้องยอมรับฮะวุฒิภาวะอาจจะยังน้อยแต่ที่สำคัญไม่มีใบขับขี
1: ่
0: ก็แสดงว่าผิดกฎหมายนะฮะแสดงว่าไม่มีการคัดกรองอะไรใดๆเลยคุณสุภมาศก็บอกว่าจะต้องดูมาตรการของบริษัทตั้งแต่ทำสัญญาว่ามีความเป็นธรรมไหมแล้วก็13แอปพลิเคชันจะทิ้งผู้โดยสารโดยไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยนะครับรวมถึงความเป็นธรรมของค่าโดยสารด้วยนะครับอันนี้ก็มีการจัดระเบียบชุดใหญ่นะฮะสำหรับแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีการพิจารณาอีกเรื่องนึงฮะรถ Volvo นะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้ย500เคสเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ประชุมเสร็จเตรียมฟ้องให้ผู้บริโภคทันทีไม่มีการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งผู้เสียหายบางรายไม่ต้องการที่จะนำรถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ต้องการคืนเงินนะฮะคือขับไปแล้วไม่ปลอดภัยคนก็ต้องการที่จะนำรถเนี่ยขอคืนเงินก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของการคุ้มครองผู้บริโภคเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะสมัยก่อนรถเสียแล้วซ่อมแล้วมันไม่จบสักทีอ่ะซื้อมาใหม่ป้ายแดงอ่ะวิธีการที่จะได้รับเงินคืนนะสมัยก่อนยากมากเลยนะครับติดต่อ00ก็ซ่อมอยู่ได้ซ่อมเป็นเดือนซ่อมเป็นปีวิถีทางสุดท้ายเอารถไปทุบอยู่หน้าสคบสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วทุบปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขามาเปลี่ยนรถใหม่ให้เลยครับคือมันต้องทำกันอย่างเงี้ยสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคฮะไปดู Facebook กันบ้างฮะมีการร้องเรียนเหมือนกันอันนี้เป็นของสภาผู้บริโภคฮะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคค่ะก็ออกมาแถลงข่าวนะคะในหัวข้อว่าทำไมจะต้องฟ้อง Facebook นะคะโดยนางสาวบุญยืนเนี่ยคือเปิดเผยมาว่าตั้งแต่ปี67นะคะจนถึงมีนาปี69นี่แหละทางสภาผู้บริโภคเนี่ยได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วก็บริการแต่ว่าไม่ได้รับสินค้านะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็คือไม่ตรงปกนั่นแหละรวมกว่า 6,000 กว่าเรื่องนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยกว่า 3,000 เรื่องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะทั้งหลอกขายสินค้าหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงเปิดเพจปลอมหลอกลวงประชาชนด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไม่สามารถที่จะติดตามผู้กระทำผิดมารับผิดชอบได้นะคะแล้วก็คุณบุญยืนบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ย คือถ้าเข้าไปดูแล้วจริงๆเนี่ยมีทุกกลุ่มอาชีพเลยทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อาจารย์หมอข้าราชการนะคะนักธุรกิจไปจนถึงประชาชนทั่วไปคือเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดจากการรู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเกิดจากความที่ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มนะคะว่า Facebook เนี่ยคือผู้ใช้งานในประเทศไทยมากกว่า51ล้านบัญชีนะคะก็เชื่อว่าโฆษณาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มน่าจะมีการคัดกรองแล้วนะก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่ทันตั้งข้อสังเกตอะไรก็ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคตรงนี้ซึ่งการฟ้องร้องครั้งนี้นะคะเป้าหมายก็คือเขาจะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคเท่ากับแพลตฟอร์มสากลนะคะก็มีเหตุผลหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่จะดำเนินคดีทั้งเรื่องของการที่ปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงนะคะโฆษณาผิดกฎหมายจำนวนมาก ทั้งหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็อย่าง Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบ Marketplace นะคะระบบเพจที่เหมือนจะเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าต่างๆก็มีคนที่เอาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายนะคะอย่างพวกยาอาหารเสริมหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้บริการรวมไปถึงคือหนักๆเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาวุธด้วยนะคะที่ขายในแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มก็เอามาใช้นะคะเป็นเหมือนทำให้เหยื่อเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะคือมิจฉาชีพเขาก็จะใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรม Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบหลังบ้านที่ถ้าใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเขาจะอยากจะยิงแอดนะเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคเขาก็จะใช้ตรงนี้แหละช่องว่างตรงนี้นะคะที่จะหลอกลวงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ Facebook ก็ได้ผลประโยชน์นะคะจากค่าโฆษณาด้วยนะแล้วก็เรื่องของระบบการยืนยันตัวตนที่อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเปิดช่องให้มีการใช้บัญชีปลอมสวมรอยต่างๆนะคะแล้วก็อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการจดทะเบียนเพียงผู้เดียวในการให้บริการโซเชียลมีเดียทั้งที่มีธุรกรรมการค้าแล้วก็การโฆษณาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เรื่องของ Facebook เนี่ยที่เขาบอกว่า คือไม่มีระบบคุ้มครองผู้ซื้อบางแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้านะคะเขาจะมีกระเป๋าเงินกลางที่พอเราซื้อเนี่ยเขาจะโอนไปที่กระเป๋าเงินกลางก่อนสมมติเราได้รับสินค้าแล้วผู้ขายเนี่ยถึงจะได้เงินจากตัวแพลตฟอร์มเขาจะโอนเงินให้ทีหลังจากที่ลูกค้าได้ซื้อ
0: ตรงปกมีความพึงพอใจในสินค้าผู้ขายถึงสามารถที่จะรับเงินได้
1: ใช่แต่ว่าแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยอาจจะยังไม่มีระบบตรงนี้ในการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้นะคะก็เป็นสภาผู้บริโภคที่จะฟ้องนะคะฟ้อง Facebook นะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค
0: คือบางทีเนี่ยมันเป็นการหลอกลงทุนแอดหรือเพจโบรกเกอร์หลอกลวงประชาชนนะฮะส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบได้ฮะคือเราต้องล้อมคอกตรงนี้ฮะให้ Facebook เนี่ยในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยจะอันใดในการป้องกันมิจฉาใช่ว่าประชาชนที่ตนเองได้รายต่างๆเป็นสมาชิกอยู่51ล้านคน
1: ค่ะ
0: 51ล้านคน
1: คือของประเทศนะ
0: 60กว่าล้านคนเนี่ยมี51ล้านคนนะเป็นเจ้าของบัญชีจะมีบัญชีบางคนอาจจะมีหลายบัญชีก็ได้
1: ใช
0: ่ๆเออเนี่ยมันก็ความเสียหายพอสมควร
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าถามถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในต่างประเทศกับประเทศไทยเนี่ยมันก็มีความของเขาเข้มงวดกว่า
1: ค่ะ
0: กฎหมายรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสินค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเลมอนลอว์เลมอนที่แปลว่ามะนาวเลมอนลอว์นะฮะคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะในการที่ที่ต่างประเทศอ่ะถ้าซื้อสินค้าเขาก็จะมีคืนเงินหรือลดราคาหากเป็นถ้าซื้อรถยนต์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วซ่อมซ้ำซากอ่ะซ่อมไม่จบนะฮะซ่อมไม่จบนะฮ
1: ะ
0: ก็สามารถที่จะคืนเงินได้เลยนะครับสามารถนำไปซ่อมหลายครั้ง 2-3 ครั้งไปแล้วชิ้นส่วนหลักยังคงเสียหายซ่อมเวลานานเกินกำหนดกฎหมายของต่างประเทศถือว่าสินค้านี้ไม่ได้คุณภาพผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการซ่อมได้เลยภาระการพิสูจน์อยู่ที่ผู้ขายผู้ขายหรือผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ว่าความบกพร่องนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้งานไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภทของผู้บริโภคนะฮะอันนี้เป็นที่ต่างประเทศคำถามประเทศไทยมีหรือยังฮะประเทศไทยมี
1: อ๋อมีเหรอคะ
0: มีแต่ไม่สมบูรณ์ก็คือซื้อสินค้ามานะฮะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และล่าสุดเนี่ยมันมีร่างกฎหมายที่ยังอยู่ในสภาเรียกว่าร่างพรบความรับผิดเพื่อความ ของ

0: รถไม่ได้เป็นเยอะของไทยแต่บอกว่าก็มีสิทธิ์
1: ค่ะ
0: ใครก็ไม่อยากใช้อันนี้มามันหายไปนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ

0: 391กิโลเฮิรตซ์พร้อม
1: สมเด็จพระองค์569รัฐบาลสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13เชิญวนาและกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรศรี
2: ราชปณิธานอันแน่วสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องราชวิถี Run for Life ครั้งที่2วิ่งต่อลมหายใจส่งต่อการให้เพื่อทุกชีวิตนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปริชาครับ
6: ค่ะคุณหมอคะสำหรับงานวิ่งราชวิถี Run for Life Emergency for All ครั้งที่สองนี้มีที่มาที่ไปในการจัดงานอย่างไรบ้างคะ
7: อ๋อครับก็คือตั้งแต่เกิดว่าทางโรงพยาบาลราชวิถีเรานะครับได้รับงบประมาณนะครับในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินในที่เป็นอาคารทั้งหมดประมาณ 42,000 ตารางเมตรนะครับแต่เนื่องจากว่างบประมาณที่เราได้มานั้นเนี่ยเราจะสามารถเปิดตึกได้เพียงไม่กี่ชั้นนะครับก็เลยทำให้เราจะเป็นต้องในแง่ของการระดมทุนนะครับในการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ตึกสามารถใช้งานในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบอย่างครบวงจรนะครับ
6: ค่ะ
5: คร
7: ับ ก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องจัดกิจกรรมหลายอย่างนะครับรวมถึงในเรื่องของงานวิ่งนะครับก็เราก็คิดว่าในเมื่อเราเกี่ยวพันกับในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเราก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมในการที่มาออกกำลังกายเดินหรือวิ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดูแลท่านไม่ให้มีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคฉุกเฉินเอาที่ป้องกันได้ครับ
5: ครับปัจจุบันศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างครับ
7: คือผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับก็ในทั้งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินมาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลมีห้องฉุกเฉินอยู่ในทุกๆเรียกว่าทุกๆโรงพยาบาลนะครับ ทั้งประเทศก็ของกระทรวงสาธารณสุขก็มีเป็นพันกว่าโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมก็ยอมรับว่าในวันนี้เรายังแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้คนจะช่วยป้องกันโรคนะครับให้ดีมากกว่าที่จะมารักษานะครับยังทำไม่ได้ดีนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ทุกที่ก็พยายามพัฒนานะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลและวิถีเราก็พยายามพัฒนานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับ มาใช้บริการเนี่ยก็หลักหลายหมื่นกับ7-7 หมื่นคนนะครับต่อปีนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่า 6-7 หมื่นคนที่เข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าประมาณสัก 3-40% คือคนไข้หนักนะ
5: ครับ
7: คือคนไข้หนักนี่หมายความว่าถ้าเขาไม่ได้รับการรักษาอย่างรีบด่วนนะครับก็จะมีผลในการเรื่องของการเสียชีวิตหรือในเรื่องของการที่จะเป็นพิการอะไรได้ง่ายนะครับ
5: ครับตอนนี้เราจัดงานวิ่งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาอาคารหลังนี้นะครับเรื่องของการสร้างหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนครับ
7: แน่นอนเลยครับเพราะว่าอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเราที่เราดำเนินการในการทำครั้งนี้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยากจะให้เรามีสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรูปแบบนะครับอย่างที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิกฤตนะครับได้อย่างครบวงจรนะครับแล้วก็อย่างบูรณาการนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของในเรื่องของที่ทางผมกำลังว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลระดับสตรีภูมินะครับที่จะต้องมีการรักษาผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือคำว่าผู้ป่วยวิกฤตก็คือผู้ป่วยที่เรียกได้ว่าถ้าภายใน4นาทีหรือ30นาทีนะครับไม่ได้รับการรักษาอย่างท่วงทีนะครับก็จะมีส่งผลต่อผลลัพธ์ของผลการรักษาก็คือผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตเช่นกรณีผู้ป่วยที่หยุดหายใจนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับถ้าขาดออกซิเจน4นาทีสมองก็กลายเป็นสมองตายนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทราแต่ถ้าขาดออกซิเจน8นาทีก็คือเสียชีวิตเลยนะครับ
5: ครับ
6: ค่ะคุณหมอคะขอย้อนกลับไปครั้งที่1หน่อยค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อะไรคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ปีนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วค่ะ
7: ครับก็เราจัดในปีที่แล้วนะครับตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้มาสมัครทั้งหมดนะครับร่วม 7,000 คนนะครับที่มาสมัครวิ่งเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นกิจกรรมที่เราจัดอยู่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็จะมีการวิ่งอยู่3ระยะก็คือ 1.5 กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งรอบอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยมีการประสานงานร่วมกับตำรวจต่างๆนะครับเพราะเราจะวิ่งอ้อมอนุสาวรีย์ชัยในทุกระยะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งไปตามเส้นทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คือวิ่งอ้อมไปจนถึงวังสวนจิตรลดาแล้วก็เลี้ยวกลับมานะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับคืนมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพื่อกลับเข้ามาสู่จุดปลายทางนะครับจุดฟินิชที่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยที่เราจะคืนผิวถนนนะครับให้กับการจราจรปกติตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
5: คร
7: ับ วันนั้นเนี่ยก็เราก็เข้าใจว่าในเส้นทางในตอนเช้าแต่เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีกระทบต่อผู้ใช้บริการทางถนนอยู่เป็นจำนวนไม่มากนักนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วเราก็จะวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราได้ทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้นำเอาข้อต่างๆนะครับเข้ามาดูนะครับซึ่งก็ได้รับการชมมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นความที่เราเองนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาปรับปรุงต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการจัดครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะเป็นกรีนรันนิ่งนะครับที่เราอยากจะให้มีนักวิ่งมาเป็นกรีนรันเนอร์ด้วยกันเพื่อที่ทำให้งานวิ่งของเราเนี่ยเป็นงานวิ่งที่รักโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เป็นต้นแบบในการที่จะจัดงานวิ่งต่างๆของประเทศไทยต่อไปนั้นเนี่ยให้มีความรักโลกมากขึ้นนะครับ
5: ครับงานวิ่งในครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับมีความพิเศษอย่างไรเสื้อวิ่งเหรียญรางวัลมีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษไหมฮะมีอะไรซ่อนอยู่ในเหรียญในเสื้ออะไรพวกนี้ไหมฮะ
7: ใช่ครับก็จากที่เราได้เรียนไว้ว่าสิ่งที่ยังทำไม่ได้ดีในครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะเอามาปรับปรุงนะครับในการจัดครั้งที่2ครั้งนี้นะครับเช่นในเรื่องของเสื้อนะครับเราเองนั้นเนี่ยก็ทำเสื้อขึ้นมานะครับโดยที่เสื้อครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่เรียกว่าเป็น biodegradable ก็คือเสื้อตัวนี้นะครับจะรักโลกโดยการที่เวลาที่เราเนี่ยนะครับเป็นเสื้อที่เป็นจากโพลีอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับ
5: ครับ
7: เวลาลงไปในถ้าเสื้อหมดสภาพแล้วถูกทิ้งไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับก็กลายเป็นว่าเสื้อเนี่ยก็จะไม่ละลายจะใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะละลายไปได้นะครับแต่เสื้อของเราเป็นผ้ารุ่นใหม่นะครับที่จะมีลักษณะที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติถ้าฝังลงดินนะครับหรืออยู่ในตะกอนน้ำเสียหรือมีหลุมขบฝังหรือแม้กระทั่งลงไปในทะเลนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ปีก็ ็จะละลายออกไปหมดนะครับไม่มีเหลือในส่วนด้านนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้าที่ซับเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับมีความนุ่มมีความฟูไม่ติดตัวเบาสบายยับยากนะครับอันนี้คือเสื้อที่เราทำนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ในเรื่องของตัวติดบิ๊บนะครับเราก็จะใช้เป็นอีโคบิ๊บที่เรียกได้ว่าทำมาจากขยะในทะเลนะครับเป็นพลาสติกนะครับเพราะนั้นเอามาใช้ซ้ำได้ก็หวังว่าหลังจากที่ท่านได้รับไปจากทุกท่านที่มาสมัครงานวิ่งกับเรานะครับเราจะแจกอีโคบิ๊บให้ทุกท่านไปใช้ในการติดบิ๊บทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถใช้ซ้ำได้นะครับแทนที่การใช้เข็มกลัดที่เป็นโลหะนะครับถ้าท่านใช้แล้วท่านทิ้งไปนะครับก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าทำให้ในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยมีการใช้โลหะอะไรแล้วก็ไม่ย่อยสลายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งรวมถึงการที่เราจะวางระบบต่อเติมจากปีที่แล้วนะครับว่าเราจะบอกว่าเราจะไม่แจกแก้วน้ำนะครับที่ท่านดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเป็นขยะลงไปนะครับเราก็จะดำเนินการในการมอบเป็นขวดน้ำเหมือนเดิมนะครับให้ท่านนำไปแล้วก็ยกไปเวลาที่ท่านดื่มนะครับหลักตามรายทางเนี่ยเราก็จะมีถังขยะที่วางไว้เพื่อที่เราจะได้นำขวดที่ท่านดื่มเสร็จแล้วนะครับท่านทิ้งลงไปแล้วเนี่ยเราจะมีคนไปเก็บในการที่จะนำขวดพลาสติกนะครับ PET bottle เนี่ยนะครับนำไปใช้เป็น reuse นะครับแล้วก็ไป recycle นะครับในกระบวนการต่อไปนะครับรวมถึงในเรื่องของเหรียญนะครับเนื่องจากปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบ75ปีนะครับของการเปิดโรงพยาบาลราชวิถีนะครับซึ่งจากเดิมเราเคยชื่อโรงพยาบาลหญิงนะครับแล้วเราเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลราชวิถีในปี2519นะครับเพราะนั้นเราก็จะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของโรงพยาบาลราชวิถีเราก็จะมีด้านหนึ่งเป็นรูปเหรียญ75ปีนะครับแล้วก็จะเราก็จะทำเหรียญของปีนี้นะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นมีความหนามีความเห็นเป็น3มิตินะครับเพราะภาพด้านหลังก็จะเป็นรูปอาคารของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับที่อยู่ติดกับอนุสาวรีย์ชัยเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปของอนุสาวรีย์ชัยร่วมกับในเรื่องของที่อาคารฉุกเฉินอยู่ในภาพนะครับตั้งเหรียญด้านหลังครับ
6: ค่ะก็เป็นความพิเศษนะคะสำหรับปีนี้คุณหมอคะย้ำหน่อยค่ะงานนี้ครั้งที่2แล้วจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะ
7: ครับเราจะจัดวันที่22พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จัดที่บริเวณที่เดิมก็คือที่บริเวณของอนุสาวรีย์ชัยนะครับส่วนระยะทางที่วิ่งเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าทุกท่านที่มาสมัครนะครับจะเดินหรือวิ่งในระยะเวลาที่ 1.5 หรือ5กิโลนะครับหรือ10กิโลนะครับตามแต่ละท่านที่พร้อมได้นะครับในตรงส่วนด้านนี้ครับ
6: ค่ะแล้วถ้าสนใจนะคะคุณหมอสามารถสมัครไปได้จนถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีจำนวนจำกัดไหมคะเราสมัครได้ช่องทางไหนบ้าง
7: ก็คือเรื่องเสื้อเนี่ยนะครับเราทำเสื้อไว้นะครับก็จำนวนครั้งนี้ปีนี้เนี่ยเราทำไว้เสื้อถึง 20,000 ตัวนะครับที่ท่านสามารถสมัครได้ส่วนกรณีที่ท่านเองนั้นเนี่ยนะครับจะสมัครเนี่ยนะครับก็จะมี2ช่องทางก็คือมาสมัครที่โรงพยาบาลราชวิถีเราจะเปิดในเรื่องของการรับสมัครแล้วก็รับเสื้อไปได้เลยนะครับก็ที่บริเวณหน้าอาคารสิรินธรตึกสิรินธรด้านหน้านะครับก็จะมีการเปิดในทุกวันเวลาราชการนะครับ
6: okay.
7: ก็คือตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เปิดราชการส่วนถ้าท่านสมัครออนไลน์นะครับท่านก็สมัครได้ที่ www.regis.run นะครับหรือว่าท่านจะสามารถไปดูที่เว็บแฟนเพจราชวิถี Run for Life ได้ครับ okay. นะครับในตรงส่วนด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของการสมัครผ่านในระบบออนไลน์ครับ
5: ครับถ้าท่านใดไม่สะดวกไปร่วมวิ่งแต่อยากทำบุญในครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนและบริจาคผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับคุณหมอครับ
7: อ๋อครับต้องขอบคุณมากครับก็ท่านสามารถที่จะบริจาคนะครับผ่านไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโดยที่ในหน้าเว็บของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดนะครับรวมถึงหรือถ้าท่านจะสะดวกที่ท่านจะในแง่ของเลขบัญชีนะครับท่านก็สามารถสมัครในเรื่องของการร่วมทำบุญได้นะครับที่เลขบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับคือเลขบัญชีเนี่ยจะอยู่ที่หมายเลขเนี่ยนะครับตอนนี้แป๊บหนึ่ง
5: ครับครับ ครับอันนี้ก็คือตัวเลขบัญชี
7: ก็จะเป็นเลขบัญชีของพี่มูลนิธินะครับว่าเป็นเลขบัญชีของกสิกรไทยนะครับก็จะเป็นเลข029-2-60574-9 นะครับจะเป็นบัญชีชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีธนาคารกสิกรไทยนะครับ029-2-60574-9 นะครับหรือซึ่งท่านสามารถจะบริจาคผ่านอีโดเนชั่นก็ได้นะครับก็จะหรือไม่ก็ส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ของสมาชิกของสมาชิกมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็เป็นส่งไปที่ไลน์ ID นะครับ @RAJFD นะครับ R ก็คือ RAJ ก็คือราชวิถีนะครับตัวย่อแล้วก็ SD ก็ Foundation นะครับอารัสเซียนะครับแล้วก็ A อเมริกา J เจแปน F ฟินแลนด์แล้วก็ D นะครับนะครับในตรงส่วนด้านนี้ D Dream นะครับก็จะเป็นในลักษณะของการที่ท่านส่งข้อมูลมานะครับพร้อมกับเลขบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานก็ทางมูลนิธิจะดำเนินการในเรื่องของการทำลดหย่อน2เท่าให้กับทุกท่านที่บริจาคเข้ามาครับ
6: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไหมคะให้ออกมาร่วมกันสร้างพลังการร่วมมือครั้งนี้ค่ะ
7: ครับก็ผมคิดว่าข้อแรกที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีคุณภาพนะครับมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของความเครียดนะครับผมคิดว่าอันนั้นก็พยายามดูแลว่าความเครียดไม่ให้มันมากเกินไปนะครับพักผ่อนให้ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ในการที่ออกมาเดินหรือมาวิ่งหรือออกกำลังกายต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนที่ดีขึ้นนะครับส่วนการที่ออกมาร่วมทำบุญนะครับก็ท่านจะทำบุญสะดวกทำบุญร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีก็ขอเชิญชวนมาร่วมกับในเรื่องของการเดินวิ่งนะครับครั้งนี้หรืออาจจะทำบุญผ่านช่องทางที่เพื่อผมได้เรียนไปทราบเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากขอฝากให้ท่านทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยสาเหตุที่ป้องกันได้ครับและมีอะไรที่คิดว่าโรงพยาบาลราชวิถีสามารถที่จะให้การช่วยเหลือหรือการดูแลได้นะครับก็ขอให้ติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ครับ
5: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
6: ขอบคุณค่ะ
7: นะครับขอบคุณมากครับ
5: ครับ
7: ขอบคุณมากครับคุณสมพลครับคุณปริศราครับ
5: ครับ
7: ขอบคุณมากครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับนี่คืองานราชวิถี Run for Life ครั้งที่2นะครับที่จะได้นำเงินนะครับจากการบริจาคจากการวิ่งเหล่านี้นะครับไปสร้างอาคารแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับมาเพิ่มโอกาสในทางให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รอดชีวิตมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับราชวิถี Run for Life ครั้งที่2ครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไปดูเรื่องของประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับประเด็นจะบอกทางการเมืองก็ไม่ใช่ประเด็นทางสังคมก็ไม่เชิงนะฮะอดีตส.ส.พรรคประชาชนชาเชิงเซาฮะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณได้โพสต์ข้อความถึงกรณีโฆษกรัฐบาลและโฆษกกองทัพเกี่ยวอะไรกันฮะโฆษกรัฐบาลกับโฆษกกองทัพคือเขาบอกว่าโฆษกรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4 ท่านส่วนโฆษกกองทัพมี62 ท่าน
6: โอ้62 ท่าน
5: เขาก็เลยถามว่ารบกวนใครก็ได้ใน62 ท่านช่วยออกมาทำหน้าที่โฆษกชี้แจงเหตุผลหน่อยครับว่าทำไมกองทัพไทยจึงเป็นองค์กรที่มีโฆษกมากที่สุดในโลกในขณะที่โฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ชี้แจงผลการประชุมครม.ทุกสัปดาห์มีโฆษกแค่4คนแล้วโฆษกกองทัพที่มีอย่างน้อย62คนทำหน้าที่อะไรนะครับพอเขาดูจากแอดเนี่ยที่เป็นอินโฟภาพประกอบมาเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่ากองทัพเรือน่าจะอู้ฟู่ที่สุดอย่างกับโปสเตอร์ฮะกองทัพอากาศน่าจะมีเรื่องชี้แจงมากที่สุดเพราะมีโฆษกทั้งหมด26 ท่านอันนี้นะก็เป็นข้อสังเกตนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมโฆษกกองทัพมี62 คน
6: ค่ะ
5: นะฮะคือกองทัพเนี่ยมี3 เหล่าบก เรืออากาศนะฮะแล้วก็จะมีกองประชาการกองทัพไทยที่ตั้งอยู่ส่วนกลางใช่ไหมฮะเขาก็เลยมองว่าโอ้62คนนี่มันเยอะไปแต่ผมลองไปดูแล้วไอ้ที่เขากล่าวอ้างมาบอกว่าเฮ้ยมันมีแอดโฆษณาบอกกองทัพมีโฆษกเยอะอะไรกันขนาดนี้คือถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเขาเขียนว่าทีมโฆษกนะครับ มีคำว่าทีมโฆษกกล่าวคือเนี่ยคนทุกคนที่รายล้อมอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นโฆษกแต่เป็นทีมโฆษกคือทีมโฆษกมี 10-20 คนเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ทำประเด็นอีกคนนึงก็ทำหน้าที่ในทางอื่นๆนะฮะแล้วก็จะมีโฆษกสัก 1-2 คนเนี่ยเป็นผู้แถลงจากข้อมูลที่ทีมโฆษกเนี่ยได้จัดทำมานะฮะเขาใช้คำว่าทีมโฆษกนะฮะอันนี้ก็ผมไม่ได้ชี้แจงแทนกองทัพนะแต่ว่าพอดีผมไปเห็นไอ้ตัวแอดโฆษณานี้แล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยคือทีมโฆษกกองทัพเรือนี่คือทีมโฆษกอะไรเนี่ยคือเราต้องดูว่ามีคำว่าทีมอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียงร้อมรายรอบ10กว่าคนเนี่ยคือโฆษกหมดก็เขียนว่าทีมโฆษกกระทรวงกลาโหมทีมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเห็นมามี10กว่าคนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะฮะอันนี้ก็นั่นแหละให้ข่าวกันนะครับ
6: ค่ะ
5: เรื่องกกต.เลขาแสวงม
6: ี
5: ข่าวว่าจะถูกประเมินให้พ้นเก้าอี้เลขาม ีข่าวลือแพร่สะพัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเลขาแสวงบุญมีเนี่ยนะฮะเลขากกต.ส.จะหลุดเก้าอี้เพราะกกต.ชุดคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยที่ปัจจุบันพ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับจากประธานกกต.เป็นผู้ประเมินการทำงานของคุณแสวงในรอบปี68พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะแต่ยังต้องรอเสียงชี้ขาดจากคุณถิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในช่วงกลางเดือนม
6: ิ
5: ถุนายนนี้ว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม
6: ่
5: แหล่งข่าวของกกต.ไม่รู้ใครนะฮะแหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยนะครับว่าการประเมินในครั้งนี้กกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยเนี่ยก็คือคุณอิทธิพรบุญประคองคุณสันทัศน์สิรินันท์ไพบูลย์คุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณประกรณ์มหานพเนี่ยมีข้อโต้แย้งเหมือนกันบอกว่ามีอำนาจในการประเมินไหมเพราะพ้นตำแหน่งไปแล้วนี่มาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งมานานแล้วทำได้หรือขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาดูตรงนี้นะครับว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็มีการประชุมใหญ่ของกกต.เนี่ยแหละครับเพื่อที่จะพิจารณาการบริหารงานของสำนักงานอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานเลขากกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะมีการประชุมลับกันต่อไปครับ
6: ค่ะไปติดตามเรื่องของกรณีนะคะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านก็ออกมาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเพื่อไทยเนี่ยพร้อมนะคะที่จะยื่นแล้วก็ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยมีการร่วมลงชื่อสนับสนุนเนี่ยจาก7พรรคการเมืองด้วยกันพอทางพรรคภูมิใจไทยถอนเนี่ยก็เคารพการตัดสินใจดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสมาชิกแต่ละคนในการที่จะดำเนินการตามความคิดเห็นของตนเองนะคะก็คือถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการของรัฐสภานะคะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้กระทบนะคะต่อเรื่องของความสัมพันธ์ของทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยค่ะ ก็คือไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะคะแต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำไปต่อจากนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะต้องมีการหารือกันกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของข้อกังวลทางด้านกฎหมายที่อาจจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงนะคะรวมไปถึงแนวทางที่ทางพรรคเพื่อไทยจะสามารถที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขร่างกฎหมายในส่วนดังกล่าวได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็รู้ล่วงหน้านะว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทางท่านนายกนะคะดิฉันชวิรกูลแล้วก็คุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะแจ้งให้ทราบนะคะในที่ประชุมพรรคก็คาดว่าจะมีแนวโน้มมติพรรคออกมาในลักษณะนี้นะคะก็เดี๋ยวทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีการ ประชุมหารือร่วมกันนะคะคาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นการทบทวนหรือว่าหารือกันนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีข้อห่วงใยทางกฎหมายอย่างไรบ้างก็เพื่อที่จะตกผลึกว
5: ่
6: าจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนั่นเองค
5: ่
6: ะ
5: หลักๆน่าจะเป็นสัดส่วนเนี่ยของสสร.ผู้ที่จะมา กำหนดนะฮะผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะคนร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนั่นแหละว่าจะมีใครมีสัดส่วนเท่าไหร่มาจากเลือกตั้งเท่าไหร่แต่งตั้งสักเท่าไหร่กลุ่มอาชีพอะไรยังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปน่าจะยาวๆร่างรัฐธรรมนูญผมว่า ปี2ปีนั่นแหละกว่าจะออกมาได้กว่าจะจบน
6: ะ
5: กว่าประชาชนเนี่ยจะมาลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะปี71 72เป็นไปได
6: ้ค่ะ
5: นะฮะไม่น่าเป็นปีนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภากันอยู่เลยฮะมาดูทางการเมืองกันต่อฮะเรื่องของคุณทักษิณหลังจากที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นยังไง มีแรงกระเพื่อมยังไงฮะสัมภาษณ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวอดีตท่านนายกทักษิณนะครับที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนอดีตนายกเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยต่อไปไหมนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันว่าคุณทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานภายใต้อุดมการณ์ทางความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันนะครับและพรรคเพื่อไทยก็มีหลักการแนวคิดในการความเชื่อฉบับพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะนำความเชื่อเหล่านี้สู่ประชาธิปไตยให้กับประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของพรรคอย่างจริงจังนะครับพูดง่ายๆปฏิเสธอำนาจของคุณทักษิณที่จะมาครอบงำพรรคนั่นเองนะฮะนี่คือคำพูดของคุณจุลพันธ์โดยสรุปไปถามคุณยศชนันท์มั่งคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอวนะฮะคือจริงๆแล้วคุณยศชนันท์คือมีศักดิ์เป็นหลานของคุณทักษิณนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณยศชนันท์เนี่ยคือคุณพ่อก็คือคุณ
6: สมชาย
5: วงสวัสดิ
6: ์
5: คุณแม่คือคุณแดงอ่ะ
6: ชื่อจำชื่อไม่ได
5: ้น้องสาวคุณทักษิณคือพี่สาวคุณทักษิณนั่นแหละนะฮะคุณเยาวภาวงสวัสด
6: ิ
5: ์นั่นนะคุณยศชนันท์เป็นหลานก็มีกระแสข่าวบอกว่าคุณทักษิณมอบหมายให้คุณยศชนันท์ในฐานะหลานเนี่ยดูแลงานพรรคเพื่อไทยหน่อยนะจริงไม่จริงยังไงฮะคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.ออกมาปฏิเสธเลยครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่จริงครับที่อยู่ดีๆมาบอกว่าโอ้โหคุณทักษิณมอบให้ผมเนี่ยมาดูแลพรรคนี้พรรคเพื่อไทยนะฮะอย่าลืมนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยหัวหน้าพรรคคือใครฮะ
6: คุณจุลพันธ์อ
5: มรวิวัฒน์เนี่ยนะฮะคือท่านก็พูดตรงไปตรงมาแหละบอกไม่มีอะกระแสที่บอกว่าคุณทักษิณมามอบหมายให้ดูแลงานพรรคเพื่อไทยแต่ตนเนี่ยจะทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่ทั้งการบริหารบ้านเมืองแล้วก็งานของพรรคแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้านะครับสรุปแล้วทั้งสองท่านเนี่ยคุณจุลพันธ์กับคุณยศชนันท์เนี่ยออกมาพูดในเสียงเดียวกันปฏิเสธอำนาจครอบงำของคุณทักษิณว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะพอแม้ว่าคุณทักษิณพ้นโทษมันก็มีกระแสออกมาบอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาพังงาดเหมือนตอนนั้นไหมนะฮะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนสมัยคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม
6: ่
5: นะครับจริงๆเนี่ยคุณทักษิณก็คือถ้าเป็นอันนี้มุมมองผมแล้วนะฮะคือคุณทักษิณก็อาจจะอยากวางมือแล้วครับเพราะว่าคือตอนแรกที่กลับมาเนี่ยก็คือเลี้ยงหลานนะฮะแต่บางทีคุณทักษิณเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะวางมือได้ก็เพราะว่าลูกสาวเนี่ยคือคุณแพทองธารเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี
6: คร
5: ั้นผู้เป็นพ่อเนี่ยจะปล่อยให้ลูกเนี่ยเผชิญชะตากรรมทางการเมืองอยู่คนเดียวไม่ช่วยเหลือไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเป็นแก้วตาดวงใจถูกไหมฮ
6: ะ
5: ทำให้คุณทักษิณในตอนนั้นเนี่ยต้องออกแอคชั่นนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันนะครับว่าคุณทักษิณจะสามารถวางมือได้หรือไม
6: ่
5: แต่คนก็บอกว่ารอบนี้คุณทักษิณน่าจะแผ่วลงน่าจะวางมือได้แต่อย่าลืมนะฮะมันยังมีคดีหลายส่วนเนี่ยที่คุณทักษิณเนี่ยยังค้างอยู่ในใจที่อาจจะทำให้คุณทักษิณไม่สามารถวางมือได้ 100% นั่นคือคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวคุณทักษิณจำได้ไหมฮ
6: ะ
5: คดีคุณแพทองธารที่เป็นคดีหุ้นเอาพายกอล์ฟที่ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบการถือหุ้นช่วงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคดีตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋ว PN ที่มีการไปยื่นร้องให้ปปช.ตรวจสอบการโอนหุ้นภายในครอบครัวชินวัตรเข้าข่ายนิติกรรมอำพรางหรือไม่อันนี้คนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยคือคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณนะฮะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อเป็นชนักอะที่จะทำให้คุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถวางมือได้ 100% ไม่สามารถล้างมือในอ่างทองคำได้นะครับอันนี้ต้องติดตามดูนี่คือประเด็นทางการเมืองที่เราจะต้องจับตาหลังจากที่อดีตนายกทักษิณเข้าเกณฑ์อภัยโทษเรียบร้อยแล้วนะครับศาลปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็รอเงื่อนไขในทางกฎหมายนะครับในการประชุมของศาลและหน่วยงานอื่นๆในการยื่นเรื่องในการปลดกำไร EM นะครับจะถือว่าพ้นโทษอย่างสมบูรณ์สำหรับคุณทักษิณชินวัตรครับ
6: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปนิสราพานแก้วค่ะ
5: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
8: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM
0: 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรม
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรเอสมาร์ทเพราะอาเซียนคือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางวางข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
9: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
12: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
3: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: ฮัลโหลผ่านปื้มมังแล้ววะนุ้ย
6: ปาลิซ่าครับเฮ้ hey, มีน้ำกำลังไล่ข่าวบ้านหน่วยอยู่นี่ปาเครียดอย่างแรงเลยครับปา
5: อย่ามัวแต่เครียดตะลุกนุ้ยแคบเก็บข้องไว้ที่สู้ให้ไวแล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
6: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเองเลยอะปา
5: เมื่อเกิดน้ำท่วมที่ไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมจึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
6: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องเคบเลยครับผม
5: หากเจอน้ำ

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับนอกจากจะออกอากาศทางสวทรนองแล้วนะครับยังออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับผมรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็นะครับเพจ Facebook สวทรนองด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อทักทายพูดจาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์แล้วก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ของจังหวัดระนองรวมถึงนะครับฝั่งอันดามันนะครับทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะระนองนี่ฝนตกมาน่าจะสัปดาห์หนึ่งเต็มๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกชนิดต้องใช้ความระมัดระวังครับรวมถึงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนละกันนะครับไปดูที่ภาคเหนือนะครับวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับข้ามมาที่ฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและต่ำสุด24องศาเซลเซียสนะครับอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรมาที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ 70%

ก็จริงนั่นเองดังนั้นรัฐบาลจึงออกนโยบายนะครับให้ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับต้องยืนยันตัวตนนะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นรายเดิมหรือว่ารายใหม่นะครับที่เพิ่งได้มานะครับทีนี้นะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการนะครับประจำปี2569ช่องทางในการยืนยันมีหลายช่องทางเลยนะครับวิธีการที่สะดวกที่สุดก็คือทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองสามารถทำได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มเลยนะครับทุกวันเลยนะครับหรือไปที่นะครับตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีนะครับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็ต้องเดินทางนะครับไปที่ธนาคารนะครับมีอยู่5แห่งนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสาขาไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยละกันนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับทำการลงทะเบียนยืนยันนะครับหลังจากนั้นก็ต้องรอนะครับประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนะครับสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเรื่องเดียวกันเลยนะครับจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึง21มิถุนายนนะครับแล้วก็ให้สำรวจผู้ที่ตกหล่นทางด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำชับหน่วยงานนะครับทีมงานของกระทรวงพม.จังหวัดทั่วประเทศเลยรวมถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับให้จัดเตรียมสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบนะครับ MOS Logbook ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางนะครับรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลในระดับพื้นที่และการช่วยเหลือกรณีประชาชนที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากจริงแต่ไม่มีข้อมูลในระบบนั่นเองนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลที่ระบบได้และเตรียมอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุและคนพิการในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้นะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยำนะครับโดยเน้นย้ำผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกรายนะครับในส่วนของประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่สามารถเข้าถึงนะครับอีกประมาณกว่า1ล้านคนนะครับได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจรวมถึงส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและก็เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อไม่ให้มีประชาชนผู้ที่เดือดร้อนถูกทอดทิ้งหรือว่าหลุดออกจากการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับและสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปในส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับหรือว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วทุกช่องทางเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ไม่ผ่านนะครับสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ได้นะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์แล้วก็จะสามารถยืนยันตัวตนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประกาศผลและใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นั่นเองนะครับอันนี้ก็หมายความว่านะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ผ่านนะครับก็จะสามารถอุทธรณ์ก็คือสามารถมายืนยันใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีสิทธิ์อยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าคนใหม่นะครับก็คือคนเดิมที่มีสิทธิ์อยู่แล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนกันละกันนะครับ 4-21 มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับ

วันนี้5มิถุนายนนะครับนอกจากจะเป็นวันศุกร์แล้วยังเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดนะครับซึ่งจากที่ประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เมื่อวันที่5ถึง16มิถุนายนพุทธศักราช2515นะครับณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับเป็นการประชุมระดับโลกครั้งแรกที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยมีผู้แทนจาก113ประเทศเข้าร่วมประชุมทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมป้องกันและก็แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์เรานะครับดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับโดยปีนี้นะครับ2569ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ภายใต้แนวคิดหลักก็คือ Climate Action นะครับเพื่อรับมือแก้ไขกับสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะโลกเดือดนะครับที่ทำให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดคลื่นความร้อนที่รุนแรงแล้วก็ภัยแล้งรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เลยนะครับโดยปีนี้นะครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรวมถึงองค์กรต่างๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็ร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดไปได้นะครับเพื่อสอดคล้องกับนโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2593นะครับเพื่อรับมือกับการค้าระหว่างประเทศลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโดยระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเพาะปลูกที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ป้องกันลดการเผาในภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงนะครับส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานที่สะอาดในชีวิตประจำวันนะครับอีกทั้งภาครัฐได้เร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วทั้งนี้ก็เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับวันนี้5นะครับก็คือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวสร้างก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
1: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนทโก้ก้อนรักกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก้อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันต่อนะครับอย่าลืมนะครับสามารถรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็ไลฟ์สดทางเพจ Facebook สวทรนองนะครับขอบคุณนะครับน้องต้นน้ำปรมินนิระโส FC ตัวจริงเสียงจริงจากสุราษฎร์ธานีนะครับที่ติดตามทุกไลฟ์ทุกเทปทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้านะครับจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำรั่วนะครับแล้วก็ดูดขณะที่เข้าพักภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งผู้ปกครองนะครับเด็กได้นำเอาหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วในส่วนของตนนะครับฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจึงได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนครับทางนี้นะครับหลังจากครอบครัวผู้ที่เสียหายนะครับพร้อมด้วยมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ตนได้มอบหมายนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องแทนและสั่งการให้ทางสคบนะครับออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเองนะครับพร้อมกันนี้นะครับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบว่าสถานประกอบการมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่นะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาต่อไปนะครับดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักพูลวิลล่าและโรงแรมทั่วประเทศนะครับเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและขอเตือนผู้ปกครองนะครับให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำทุกครั้งโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวและช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับ ซึ่งนางสาวสุภามาได้กล่าวทิ้งท้ายว่าสิทธิในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมนะครับซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดเลยแล้วก็ผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากผู้บริโภคพบสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าถูกละเมิดสิทธินะครับสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับสายด่วน1166นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็เว็บไซต์นะครับ ocpb.go.th ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับเปิดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือในระดับพื้นที่ที่โรงแรมกระบี่รอยัลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่ผ่านกลไกจังหวัดซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตระหว่างวันที่4ถึง5มิถุนายน2569เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จตลอดจนร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ทางด้านนางชดาพิมพ์เผ่าสวัสดิ์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้กล่าวว่าปัจจุบันนะครับปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเรียนรู้และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตซึ่งการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงบริการอย่างเหมาะสมทันเวลาและต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคประชาสังคมและเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการพุทธศักราช2566ถึง2570ที่ทำให้ความสำคัญนะครับกับการขับเคลื่อนสุขภาพจิตในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการกำหนดทิศทางประสานความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานและเชื่อมโยงการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัดนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในจังหวัดกระบี่นะครับทางนี้ทางจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในทุกมิติโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การประชุมครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอนาคตต่อไปนะครับจากกระบี่เรามาต่อที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะครับกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาของดีอำเภอกระโปงวันที่5ถึง6มิถุนายนนี้นะครับเพื่อส่งเสริมเกษตรกรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระโปงสู่ถึงมือผู้บริโภคคาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนายขออภัยนะครับนางณัฐยาผาสุขนายอำเภอกระโปงได้กล่าวว่าระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายนนี้นะครับอำเภอกระโปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรกรในพื้นที่นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระโปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ไม่ว่าจะเป็นมังคุดทิพย์ พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนครับนอกจากนี้ภายในกิจกรรมนะครับยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางมีการประกวดเดอะอันติเมตมิสเตอร์แอนด์มิสนะครับทุเรียนคอนเทสต์และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวและอาหารหวานการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดสะดวกก็ไปเที่ยวไปชมกันได้นะครับ 5-6 มิถุนายนนี้ที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานะครับไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลราวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการราวัยสวยด้วยมือและใจเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่นายเทมไกลทัศนายกเทศมนตรีตำบลราวัยนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลราวัยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลราวัยร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวที่หาดปากบ้างหมู่ที่6ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวนะครับมุ่งเน้นการเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีความสะอาดสวยงามและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของตำบลราวัยและจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับเทศบาลตำบลราวัยยังคงเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็ทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันสร้างเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับจังหวัดระนองจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุดกู้ภัยกู้ชีพทางถนนเสริมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุยุคยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่ศาลาคุณธรรมมูลนิธิระนองสงเคราะห์หมู่ที่5ตำบลถนนสะพานปลานะครับขออภัยตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยกับหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับทั้งนี้โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุดกู้ภัยกู้ชีพทางถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและเท่าสาธารณภัยให้สามารถรองรับกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนะครับปัจจุบันนี้มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองหรือว่ารถ EV นะครับทางด้านนายโชคชัยหยิกซ้ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์นะครับว่าโครงการนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะเชิงปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดระนองให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ต้องคำนึงถึงระบบพลังงานไฟฟ้าและก็อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะทางทางด้านนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ชีพกู้ภัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็มีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับสำหรับโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น50คนประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ภัยกู้ชีพทางถนนและอาสาสมัครในพื้นที่มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการใช้อุปกรณ์กู้ภัยการประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างปลอดภัยตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงในเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแรงสูงของยานยนต์ไฟฟ้านะครับทางนี้ทางจังหวัดระนองนะครับมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พี่บางเดยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบแบดรอยกว่าไรไม่ว่าตีบึ้งลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเศร้าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลัก

0: ายุจะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้นะครับช่วงท้ายของรายการนะครับผมเดี๋ยวเราไปปิดท้ายในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับจังหวัดระนองโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองผ่านศูนย์บริการคนพิการจังหวัดจัดโครงการร้อยดวงใจพาคนพิการมาใกล้แม่และเสริมพลังสร้างการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมทางสังคมของคนพิการผู้ดูแลคนพิการจังหวัดระนองระหว่างวันที่4ถึง6มิถุนายนนี้นะครับณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการโรงงานปีคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรีและศูนย์ศึกษาการพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวน160คนณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและสร้างความพิการนะครับตลอดจนเปิดโอกาสให้กับคนพิการและผู้ดูแลได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริซึ่งคณะผู้เข้าร่วมนะครับได้เดินทางเข้าถวายความอาลัยและสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครจากนั้นก็เดินทางไปดูงานศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้นะครับที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการโรงงานปีคนพิการสากลที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากนี้นะครับในวันพรุ่งนี้6มิถุนายนทางคณะก็เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดระนองโดยสวัสดิภาพนะครับอีกสักข่าวหนึ่งละกันนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวระนองนะครับแล้วก็ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาพิเศษสุดประหยัดกับโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนในกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับ8ถึง10มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับพบกับสินค้าราคาพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันถั่วเหลืองปลากระป๋องน้ำตาลทรายขาวที่ราคาพิเศษกว่าราคาปกตินะครับหมายเหตุสินค้ามีจำนวนจำกัดต่อท่านนะครับเพื่อกระจายสินค้าถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับอย่าลืมนะครับขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดคุณภาพดีในโครงการธงฟ้านะครับ8ถึง10มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับปิดท้ายกันที่วันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับที่คอคอดกระหมู่ที่2ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับนายรงชัยสกุลอ่อนนะครับพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารนะครับจัดกิจกรรมนะครับแถลงข่าวงานนำเร็กและพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีอำเภอกระบุรีนะครับก็คือนะครับเวลาเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีงานแถลงข่าวนะครับการจัดโครงการอบจระนองพบประชาชนนะครับและโครงการระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับใครอยู่ทางนั้นก็อย่าลืมไปร่วมงานกันได้นะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปที่อำเภอกระบุรีนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงถึงศักยภาพของอาเซียนที่ร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI โดยผลการเจรจาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไป สมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
8: นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองอำเภอเพิ่งได้ 4P ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: เป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค

0: ามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: นักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุขสายๆแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีก1วันสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองนะคะซึ่งตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกๆปีเดี๋ยวจะมีความสำคัญของวันนี้มาฝากกันด้วยนะคะกับช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั่นเองค่ะก็สำหรับเล่าข่าวอันดามันนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
1: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะซึ่งตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีโดยในปี2569นี้ค่ะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแนวคิดหลักของประเทศไทยก็คือร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดนะคะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็รับมือกับภาวะโลกร้อนประเด็นหลักและรายละเอียดที่สำคัญในปีนี้ระดับสากลองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกนะคะโดยรณรงค์ผ่านแคมเปญเพื่อการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศประเทศไทยค่ะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดลดการ

เผาภาคการเกษตรและก็มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593กิจกรรมหลักนะคะหลายหน่วยงานนั้นจัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดสัปดาห์ค่ะเช่นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการจัดงานในช่วงระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนะคะณอาคารลุมพินีสถานสวนลุมพินีภายในงานก็ประกอบไปด้วยการเสวนาตลาดสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมดนตรีหากว่ากำลังวางแผนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะคะเช่นว่าเรื่องของการแยกขยะภายในครัวเรือนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่าการประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะซึ่งคำขวัญย้ำกันอีกสักเครื่องหนึ่งนะคะสำหรับคำขวัญเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปีนี้ประจำปี2569ก็คือแนวคิดระดับโลกเลยนะคะก็คือร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดนั่นเองค่ะโดยมีแคมเปญหลักที่ขับเคลื่อนในประเทศไทยมุ่งเน้นเรื่องการรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทางรัฐบาลมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ4มิถุนายน2519ค่ะเวลา 19:00 นด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายธูปเทียนแพแล้วถวายคำนับจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลใจความว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินส่งมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรท
ั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามโดยการทรงฉลองพระองค์พัตราภรณ์ไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัดอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรเชียมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวทิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธตะพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกริกไกลแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมซึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังคะจากนั้นนะคะวงดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก็กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและวงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จพิธีนะคะนี่คือในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะ4มิถุนายน2569นะคะกับการที่รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะมีข่าวดีเรื่องของอิมครานิบ100นะคะซึ่งเป็นยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วค่ะเตรียมที่จะกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยผู้ป่วยบัตรทองให้เข้าถึงยารักษาโรคอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมเมื่อวานนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งสู่ขออภัยค่ะได้มีการได้นะคะได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดที่ชื่อว่าอิมทรานิบ100นะคะจำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพ.ศ. 2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็กล่าวว่าเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมหรืออภ.ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP นะคะหรือว่ามาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปนะคะทางองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมค
ครานิบ100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและก็โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.ค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถที่จะเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมนะคะสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ้งเป้าชนิดเม็ดอิมทรานิบ100นั้นก็เป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมนะคะโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทด้วยกันอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CMLมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารนะคะและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากการส่งมอบยารุ่นแรกในครั้งนี้นะว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยแก่ประสบนิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมค่ะครม.ไฟเขียวนะคะในการออกสลากการกุศล 2.1 พันล้านหมุนขออภัยค่ะหนุนนะคะเป็นการสนับสนุน3โครงการสำคัญด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านของวัฒนธรรมครม.เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากทางคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการนะคะรวมวงเงินทั้งสิ้นอยู่ที่2,179.24 ล้านบาทดังนี้ค่ะ 1. ก็คือโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินนั้นอยู่ที่ 990.72 ล้านบาทต่อมาโครงการที่2เป็นโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงินอยู่ที่800ล้านบาทโครงการที่3โครงการขับเคลื่อนการทำนุทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินอยู่ที่ 388.52 ล้านบาทมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่ผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายนะคะตามที่กฎของกระทรวงมหาดไทยค่ะรวมทั้งนะคะให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการแล้วก็รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการกำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้นั่นเองค่ะรัฐบาลเร่งปั้นข้าราชการรับยุค AI วาง7ทักษะดิจิทัลยกระดับบริการรัฐทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนนะคะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดต่อราชการได้อย่างง่ายรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นซึ่งล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็ได้เห็นชอบนะคะในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญไว้7ด้านได้แก่1ค่ะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล2การปฏิบัติตามและใช้กฎหมายด้านดิจิทัล3ภาวะผู้นำด้านดิจิทัล4การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน5การพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อการบริการ6การใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและ7ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะทั้งนี้ทางสำนักงานกพ.จะพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับบทบาทแล้วก็บุคลากรแต่ละกลุ่ม
ทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารรวมถึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายระหว่างผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีโดยตรงแล้วก็ผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงตั้งเป้าภายในปี2570ให้ข้าราชการสามารถที่จะนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งการให้บริการผ่าน e-service การยื่นคำขอนะผ่าน e-form การชำระเงินผ่าน e-payment การรับเอกสารผ่าน e-document แล้วก็การออกแบบบริการใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐให้เป็นการตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วต้องฟังทางนี้เลยนะคะรัฐเร่งค้นหาประชาชนกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้กว่า 1,044,785 คนเพื่อให้ได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างทั่วถึงระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2519นะคะทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดำเนินการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือว่าจปท.ของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกก็ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายในพื้นที่เร่งสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนระหว่าง4ถึง10มิถุนายน2519ขั้นตอนการดำเนินการนะคะ1ก็คือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและตรวจในส่วนของข้อมูลผู้ตกหล่นต่อมาขั้นตอนที่2ค่ะประชาชนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทย 4. นะคะข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนระหว่าง4ถึง17มิถุนายน2519ค่ะโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนก็จะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็เปิดโอกาสให้ชุมชนช่วยกันค้นหาผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้เดือดร้อนหลุดออกจากการช่วยเหลือของทางภาครัฐสำคัญเลยนะคะผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลจปท.นะคะก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนในพื้นที่ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐมาก่อนและไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวก็ขอให้ติดต่อหน่วยงานของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นและเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ได้รับการพิจารณาความช่วยเหลือในลำดับต่อไปทั้งนี้เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วจะต้องยืนยันแล้วก็นำส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายน2519เวลา 23:59 นเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและก็เงื่อนไขก่อนพิจารณาสิทธิ์ต่อไปนะคะเพราะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะพบผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านนะคะหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ขอความร่วมมือก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐกันอย่างเท่าเทียมช่วยกันแชร์นะคะเพื่อให้ข้อมูลสำคัญนี้ถึงผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐกันนะคะมากันที่เรื่องของอธิบดีกรมการปกครองสั่งทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันนะคะผู้ได้รับสิทธิ์เดิมปี2565จำนวน 13.19 ล้านคนต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระหว่าง4ถึง21มิถุนายน2519นะคะยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางด้วยการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐ
เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็สาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่กำหนดนั่นเองก็ในส่วนของกรมการปกครองนะคะก็ยังคงมีการเดินหน้าค้นหากลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านคนนั่งร้านรายทั่วประเทศเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนั้นได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงกันนะคะทุกอำเภอมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม OSS ให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อปท.และภาคีเครือข่ายก็จะมีการลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังไม่เคยได้รับสวัสดิการของรัฐนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้เดือดร้อนหลุดจากระบบการช่วยเหลือขอให้ประชาชนระวังในส่วนของมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์กันด้วยนะคะหรือว่าหลอกลวงเกี่ยวกับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือเท่านั้นค่ะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ตรงตามความจำเป็นยืนยันสิทธิ์แล้วก็ส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่21 มิถุนายน 2569นะคะอย่างที่บอกไปก็คือเวลา23:59 เน้นย้ำกันในส่วนของโครงการนี้นะคะก็คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันแชร์แล้วก็ค้นหากันได้สำหรับผู้ที่ยังตกหล่นกันอยู่นั่นเองค่ะมากันอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปพักฟังงานเพลงเพราะๆกันนางสาวสุภมาศอิสรภักดีนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เร่งช่วยเหลือเด็ก7 ขวบที่หวิดดับนะถูกไฟดูดขณะพักผ่อนภูวิลล่าชะอำสั่งสคบลุยฟ้องแทนผู้บริโภคจี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักกันด้วยค่ะเมื่อวานนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในส่วนของกรณีที่เด็กหญิงวัย7 ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำรั่วดูดขณะเข้าพักพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2519จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งผู้ปกครองเด็กได้นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วค่ะในส่วนของตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจึงได้สั่งการเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่าหลังครอบครัวผู้เสียหายพร้อมด้วยมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์นะคะซึ่งตนก็ได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องแทนและสั่งการให้ทางสคบ.ออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วหากตกลงกันไม่ได้สคบ.จะเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีค่ะโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเองพร้อมกันนี้สคบจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบว่าสถานประกอบการมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่เพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาต่อไปนะคะขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักปูนวิลล่าแล้วก็โรงแรมทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและขอเตือนผู้ปกครองให้ตรวจทานความพร้อมของสถานที่ก่อนพาบุตรหลานลงเล่นน้ำทุกครั้งโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดแล้วก็ช่วงหน้าฝนนี้นั่นเองนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศก็กล่าวทิ้งท้ายค่ะว่าสิทธิ์ในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ต
้องไม่เกิดขึ้นอีกหากผู้บริโภคพบสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สคบสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราพักฟังยันเพลงประพอกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้ไต้หวันกันต่อค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: ข่าวใต้รายวันนะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะทางจังหวัดภูเก็ตมีการประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำคำของงบประมาณมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะวันนี้ค่ะนายสวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตพ.ศ. 2570ถึง 2574แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมไปถึงการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงและก็กรมต่างๆณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนางสาวสิริวรรณวัชรพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่5หัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะเชิญชวนชาวพังงาและนักท่องเที่ยวร่วมชมการถ่ายทอดสดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปง2569ในวันนี้นะคะ5พฤศจิกายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรับชมกันได้ผ่าน Facebook PR พังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงากันค่ะแล้วก็ที่กระบี่มีการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสริมความเข้มแข็งกิจการลูกเสือจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดกระบี่ในห้องประชุมเหลืองกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดกระบี่อันจะช่วยสนับสนุนและก็พัฒนากิจการลูกเสือของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและก็เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะปิดท้ายกันด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านแรงงานติดตามความก้าวหน้าภารกิจสำคัญพร้อมกับนโยบายของทางกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่วันนี้ค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ 9:30 นที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนองครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2519โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งหน่วยงานในสังกัดก็ได้ร่วมกันรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรครวมไปถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดระนองนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วก็การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในระยะยาวค่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ที่ฝนตกแทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ระวังในส่วนของน้ำท่วมกันไว้ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางหนูรีวัชรีธนการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางการดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982
5: นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 น.ที่กระทรวงการต่างประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุไหงปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
9: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
11: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
10: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
12: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
13: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่ง

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะที่นำมาอัปเดตกันเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีแพลนที่จะเดินทางนะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันวันศุกร์สุดสัปดาห์ในเรื่องของการทำงานของใครหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของตัวเราเองแล้วก็รวมไปถึงยานพาหนะต่างๆนะคะผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องฮาก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวต่างๆนะคะความเคลื่อนไหวทางด้านของรัฐบาลค่ะมีการอัปเดตอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่5นะมิถุนายน2569ค่ะแล้วก็จะเจอกันกับดิฉันสาลิหาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้ค่ะก็ยังคงติดตามนะคะในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะมีในส่วนของฝนตกหนักนะคะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวในเรื่องของความปลอดภัยถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะที่คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยต้องตระหนักนะคะในส่วนของการขับขี่รถบนท้องถนนรวมไปถึงในทุกๆกิจกรรมนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเหมือนที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะก็คือเรื่องของบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของหุบเขาแล้วก็เนินเขาแล้วก็มีเขาเรียกว่าบนท้องถนนเนี่ยอาจจะไม่มีสะดวกหรือว่าไม่ลากชันจะเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังทำให้ในรูปแบบของทัศนวิสัยหรือว่าความสะดวกสบายในเรื่องของการขับรถเนี่ยอาจจะมีปัญหานะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเน้นย้ำทุกๆวันนะในส่วนของการติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะโดยทางด้านของพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะผู้ฟังทางด้านของประเทศไทยตอนบนก็มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสด้วยกันอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันก็

างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับในส่วนของเรื่องราวนะคะเดี๋ยวต้องคาดูก่อนนะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการหารือนะคะปลื้มนะคะในส่วนของฝรั่งเศสนะตอบรับทันทีหลังเยือนปารีสค่ะสนใจลงทุนในส่วนของประเทศไทยเพิ่มในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือนะคะกับทางด้านของรองประธานสภาในจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศแล้วก็ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยในส่วนของเอกอัครราชทูตนะคะสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการบินอวกาศแล้วก็การป้องกันประเทศวิศวกรรมแล้วก็การให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีค่ะรวมไปถึงการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะซึ่งการหารือในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะดึงดูดนะคะการลงทุนเข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นเรื่องของการบินและอวกาศนะคะพลังงานสะอาดเทคโนโลยีหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการระบุว่าไทยเนี่ยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนตัวด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงขีดสอดคล้องที่กับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสนะคะจึงเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะช่วยนะคะเรื่องของการดึงการลงทุนเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะในการหารือในครั้งนี้นะคะบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสหลากหลายแห่งแสดงความสนใจขยายความร่วมมือกับไทยอย่างชัดเจนนะคะซึ่งขณะนี้เองก็มีการนำเสนอนะคะความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำมาในการวางผังเมืองการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการคาดการรับมือภัยพิบัติรวมไปถึงการพัฒนาทักษะบุคลากรช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชนค่ะสามารถที่จะวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะกับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังนะกับทางด้านของเรื่องของการที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะได้มีการหารือกันนะในส่วนของภาคการอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเคลื่อนไหวอย่างไรนะผมฟังเพราะว่าแต่ละภาคส่วนเนี่ยในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาคการขนส่งภาคการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยมีการนำศิลปะหัตถกรรมต่างๆเนี่ยที่มีการนำแสดงนะคะมาโชว์แห่งงานคราฟต์ร่วมสมัยนะคะผู้ฟังซึ่งเขาก็มีการจัดงานขึ้นก็เชิญชวนทุกคนนี่แหละค่ะมาออกเดินนะคะมาเดินทางสำรวจโลกแห่งหัตถศิลป์ไทยนะคะกับแนวคิดต่างๆรวมไปถึงการนำวัตถุดิบนะคะถึงปลายน้ำผลงานหัตถกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันนี้แหละค่ะพร้อมเปิดประสบการณ์แห่งแรกบันดาลใจนะคะที่สะท้อนคุณค่าของงานคราฟต์ไทยในมุมมองร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการผลักดันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เองหลากหลายอย่างนะคะที่มีการผลักดันให้นานาชาติหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ถึงนวัตกรรมหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่มีการพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเพราะว่าในวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวันแรกนะในเรื่องของการเปิดการที่เป็นเทศกาลทุเรียนนะคะที่มีการจัดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ของอำเภอกระโปงในพื้นที่จังหวัดพังงา นะเดี๋ยวน้องหาก็จะมีกำหนดการหรือว่ารายละเอียดของงานนะนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังเผื่อว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของการทานผลไม้ที่ขึ้นชื่อในพื้นที่จังหวัดพังงา อย่างเช่นทุเรียนสาลิการวมไปถึงมังคุดทิพย์พังงากันด้วยค่ะ

0: ียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์วัดดีวัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

ค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังใครที่ชื่นชอบเรื่องของการทานผลไม้นะที่มีชื่อขึ้นชื่อในพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างเช่นทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงานะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้นะในวันนี้เป็นวันแรกนะคะกับงานเทศกาลทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงาของดีอำเภอกระโปงค่ะในช่วงของเวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการไลฟ์นะคะผ่านเพจของ PRพังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานะคะก็จะมีพิธีเปิดแล้วก็การแสดงสุดอลังการแล้วก็ทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาสินค้าเด็ดของดีจากอำเภอกระโปงนะคะผู้ฟังก็ไปกันได้นะที่บริเวณอำเภอกระโปงนะคะก็จะมีทางด้านของหลากหลายภาคส่วนนะคะที่จะนำมาเอาของดีของเด่นในพื้นที่นี้นะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะนำมาลิ้มลองรสชาติรวมไปถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะ 11:52 นกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาลาด้วยพลกันเพลงพร้อมๆแล้วกันแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกันค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
1: ผู้นำสหรัฐพร้อมพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องพบกับคูเวตในวันนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
2: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรอว่าจะนำไปทบทวนครั้งหน้าหรือไม
3: ่คือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรประกันแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
2: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
5: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4-21 มิถุนายน 2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmartเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
7: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรก็ต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับ1จากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปสู่ SME
6: ั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททวนหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
8: ายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1/2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟาถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียน สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
6: นายชัชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการเอด้าระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาค

0: เอาเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
3: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภาเป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
3: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสุภคีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณอาคารวิธานสถาปกศาลาโรงขยายแบบของสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร

0: าติดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 23.65 โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าร้อยละ 50 และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าร้อยละ 10 ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏิจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏิพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมนพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามด้วยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้าไมชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายอันคลอสรวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
2: นายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปณินิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกันกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
3: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งครับที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
2: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
5: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
6: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
5: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกัน ร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
7: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
1: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาตินายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2ต่อ3เซต14-25 26-24 19-2525-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จดูนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใ ขาดลอย 2-0 เกม 21-13 21-9 มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันไซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะพุซาร่าวีสินทุ 2-0 เกม 21-17 21-15 ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 18-21 และ 19-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน 2-1 เกม 18-21 21-6 และ 21-12 พักสู่รอบผ่านรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับไล่เปิดจริงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 24-22เขาเล่าก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กนั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสารัตน์อยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้ชคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยะโสธร FC 5-1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกัญชานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม13-0และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา5-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-3โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด2-1และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม6-4หลังเสมอกันในเวลา2-2พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมด้วยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
9: ทุกคนที่ได้รับเกียรติและก็ได้รับรางวัลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่มิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
8: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กัญชาธงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและรัตนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า กระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
10: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้านี้จะมีการเกิดขึ้น
8: ทัพกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพ่นชิงชัยระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับ1ของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผลัด4 คูณ100เมตรชายสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬา e-sport แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลจะร่วมการส่งเสริมกีฬา e-sport ในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่หนึ่งหมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 07:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 05:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
13: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม025347533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมล
12: กุลเลียบ KULLEAB @gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวลน้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวลน้ำอุ่นจึงไหลย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2525ถึง2526ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8-13,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2540ถึง2541ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง 2-5 องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนีโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนีโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนีโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
17: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์โสมนัสค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ติดตามรับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วว่ามี2ระบบนะคะทางระบบหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ออนไลน์ก็จะเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลน์แล้วใช่ไหมคะคุณอ้อ
0: ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได
1: ้
0: หรือว่าจะฝากคำถามก็ได้วันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็ทักทายมาฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันไว้ได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามีทั้ง FM และ AM ค่ะ FM 92.5 และ95 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสวทในส่วนของภูมิภาคนะคะที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะก็สามารถแวะเวียนเข้ามาติดตามรับฟังได้นะคะกับเรื่องราวของวันนี้เรื่องสุขภาพค
0: ่ะค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังรับชมทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้เห็นบรรยากาศในห้องส่งนะคะแล้วก็ภาพฉากหลังของเราวันนี้สวยงามไหมคะลายตานิดนึงนะ
1: สวยงามคนหรือวิว
0: ทั้งคนทั้งวิว
1: สวยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
0: คะ
1: ผีเสื้อมันก็จะตัดกับภาพเราใส่เสื้อสีดำใช่ไหมช
0: ุ
1: ดสีดำก็จะตัดกับผีเสื้อแล้วสวยงามมาก
0: วันนี้พาไปดูผีเสื้อพาไปดูผีเสื้อนะคะที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วค่ะอุทยานแห่งชาติปางสีดานะคะสถานที่ที่ในช่วงต้นฤดูฝนจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใสของผีเสื้อหลายร้อยหลายหมื่นตัวเลยค่ะเพราะนอกจากสภาพแวดล้อมจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีแหล่งน้ำและโป่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วที่นี่ยังเป็นผืนป่าดิบชื้นที่เชื่อมต่อกับมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่อีกด้วยนะคะเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีค่ะถือว่าเป็นอีกช่วงที่เหมาะกับการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเพราะว่ามีทั้งป่าสีเขียวนะคะอากาศที่สดชื่นผีเสื้อสวยๆแล้วก็เส้นทางเดินป่าที่เดินได้ไม่ยากนักให้เลือกเดินค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาที่นี่ก็คือเวลา9 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาก็คือช่วงเช้านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีแสงแดดเพียงพอผีเสื้อก็จะออกมาพึ่งปีกแล้วก็กินแร่ธาตุบริเวณโป่งดินค่ะหากว่าวันไหนฟ้าครึ้มหรือว่าฝนตกผีเสื้อก็จะหลบพักตามพุ่มไม้เราก็จะอดดูกันนะคะไฮไลท์ของที่นี่ค่ะมีให้เลือกชมหลายจุดโดยเฉพาะโป่งผีเสื้อบริเวณก่อนทางเข้าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่เป็นจุดรวมพลของผีเสื้อนับพันที่ลงมากินดินโป่งก็เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยมากๆเลยนะคะอีกจุดที่สามารถไปชมได้ก็คือน้ำตกปางสีดาน้ำตกประจำอุทยานค่ะที่เดินทางเข้าถึงง่ายร่มรื่นแล้วก็อากาศเย็นสดชื่นด้วยแล้วก็ในวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะวันที่5ถึงวันที่7ค่ะจะมีการจัดงานปางสีดาอินเลิฟเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา2569ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาแห่งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้อนรับฤดูฝนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะภายในงานจะได้พบกับ Butterfly Night Market นะคะที่รวบรวมอาหารของดีจังหวัดสระแก้วสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าชุมชนกว่า60ร้านค้าค่ะหากวันหยุดนี้นะคะใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวก็ลองเก็บปางสีดาไปพิจารณากันดูนะคะ
1: ปางสีดาอยู่ที่สระแก้วนะคะแล้วก็ใครที่ไปเนี่ยจะชอบมากๆเลยเพราะว่าอากาศดีเข้าไปในบริเวณปางสีดาเนี่ยก
0: ่
1: อนเข้าเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าใครที่อยากจะกินอะไรก็แวะได้นะคะตรงประตูทางเข้าเลยทีนี้พอเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นโซนแบบโอ้โหที่พักมีที่พักด้วยน
0: ะ
1: และเข้า ข้าไปอีกนิดหน่อยเนี่ยก็จะไปเจอไปเหมือนไปเดินป่าธรรมชาติ
0: อ่
1: ะจะไปดูน้ำตกโอ้โหสวยมาก
0: สีดา
1: สวยมากและที่สำคัญเนี่ยเทศกาลดูผีเสื้อมาถึงแล้วต้องไม่พลาดนะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้นะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับร้านค้าทั่วๆไปด้วยแต่ว่าต้องเข้ารายการเข้าโครงการนะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของไทยช่วยไทยนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยที่จะเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็น SME แล้วก็ OTOP ไทยค่ะเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปรษณีย์ไทยค่ะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายที่สำคัญนะคะขยายโอกาสทางเรื่องของการค้าในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจะใช้แพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็จะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือหลายด้านนะคะอย่างเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียม GP ตลอดโครงการหรือว่าช่วยลดภาระต้นทุนการขายออนไลน์ให้กับร้านค้าได้โดยตรงค่ะส่วนเรื่องของการกระตุ้นยอดค่าจะยอดขายนะคะรัฐบาลเองก็มอบโค้ดส่วนลดให้100บาทสำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำเนี่ย200บาทนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 500,000 สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปใช้โค้ด100บาทเนี่ยก็ได้ลดเยอะนะถ้าซื้อแค่200บาทเท่ากับลดไป 50% เลยนะคะแต่ว่าจำนวนสิทธิ์เนี่ยมีแค่ 500,000 สิทธิ์นะรวมวงเงินอยู่ที่ 50 ล้านบาทเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของไปรษณีย์ไทยเองนะคะก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนค่าขนส่งในอัตราที่พิเศษค่ะ20บาทเท่านั้นนะคะต่อคำสั่งซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสั่ง1อย่างก็แค่20บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการแจกคูปองส่งฟรีร้านค้าละ250ใบด้วยอันนี้ก็เข้าไปสนับสนุนกับผู้ประกอบการอีกนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการค้าออนไลน์นั่นเองค่
0: ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็จะมีการส่งเสริมการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะคะกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภคได้มากขึ้นสร้างการรับรู้เรื่องของแบรนด์แล้วก็ขยายฐานลูกค้าใหม่บนโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโครงการไทยช่วยไทยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น SME หรือ OTOP ในท้องถิ่นสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้และที่สำคัญค่ะขยายตลาดสร้างรายได้ให้ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พี่กบ
1: ค่ะ
0: ฝนตกแบบนี้หลายจังหวัดก็ตกชุกแล้วนะตกทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: พอหน้าฝนที่คู่หน้าฝนก็คือเห็ดก็คือ
1: เห็ดออกเยอะ
0: ช่วงนี้เห็ดออกเยอะจริงๆค่ะในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะคะเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดค่ะทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดพิษนะคะโดยเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ทำให้หลายคนค่ะมักจะเก็บมาขายแล้วก็นำมาปรุงประกอบอาหารนะคะเห็ดพิษค่ะทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยอย่างเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ว่าไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงนะคะไปจนถึงอาการรุนแรงอย่างตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็รุนแรงถึงท่านเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงนะคะแนะนำว่าให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ามันกินได้ไหมนะคะแล้วก็ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีค่ะเพราะว่าเห็ดจะดูดซับจะดูดซับพิษจากสารเคมีนะคะมาไว้ในดอกเห็ดค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ควรกินเห็ดดิบหรือว่ากินแบบสุกๆดิบๆอย่างเช่นการปิ้งเห็ดย่างเห็ดหรือว่ากินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะจะทำให้เกิดพิษได้แล้วก็ความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดนะคะก็อย่างเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือว่าใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็น ็ดพิษจะกลายเป็นสีดำเนี่ยที่จริงความเชื่อนี้ไม่สามารถใช้ได้จริงนะรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดก็ไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนค่ะสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอก็คือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวอย่างเช่นสีกลิ่นหรือว่ารูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดที่กินได้อย่างแม่นยำก็คือไม่ได้มีวิธีไหนที่จะสามารถสังเกตได้นะคะกรมควบคุมโรคค่ะก็ย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหากว่ามีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก
1: ็เรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องเห็ดที่เราต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะมาย้ำเตือนกันนะคะสำหรับใครที่หาตัวช่วยในการที่จะลดน้ำหนักเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากที่จะอ้วนแล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีบางคนก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารคุมอาหารออกกำลังกายนะคะหรือบางคนอาจจะมีตัวช่วยเสริมเข้าไปอีกตอนนี้ตัวช่วยเสริมเนี่ยมีเยอะนะคะบางคนก็อาจจะไปหาอาหารเสริมมาลดน้ำหนักนะคะบางคนก็ล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเข้ามานะคะปรากฏว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยกำลังเป็นกระแสที่นิยมมากๆเลย
0: กำลังฮิตเลยนะ
1: ใช่กำลังนิยมมากนะคะแต่ปรากฏว่าใครที่เคยไปทำปักปากกาเนาะเขาเรียกปักปากกาเนี่ยที่แถวแถวรามอินทราใช่ไหมอันนี้ต้องระวังนะคะก็มีข่าวนี้มาเล่าให้ฟังค่ะทางด้านของอธิบดีกรมสปส.นะคะได้พูดถึงกรณีที่สื่อโซเชียลเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลผู้หญิงรายหนึ่งที่ป่วยนะคะแล้วเข้ารับบริการฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วจนเกิดอาการอาเจียนรุนแรงจนต้องส่งโรงพยาบาลญาติเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าขณะที่เข้ารับบริการคลินิกเนี่ยไม่มีแพทย์เข้ามาทำการตรวจซักประวัติแต่อย่างไรนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการฉีดยาเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยแพทย์ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้รับบริการค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรนะคะอธิบดีกรมสปส.เองนะคะก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายแล้วก็กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะนะคะร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่จากอย.แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คลินิกแห่งนี้ค่ะซึ่งอยู่ในย่านของรามอินทราจากการบันทึกถ้อยคำนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้หญิงรายนี้นะคะได้ติดต่อคลินิกเพื่อทำหัตถการลดน้ำหนักด้วยการใช้ยาชนิดหนึ่งนะคะโดยได้แจ้งความประสงค์ให้กับพนักงานของคลินิกว่าอยากจะลดน้ำหนักโดยมีผลข้างเคียงน้อยพนักงานก็ได้แนะนำตัวยาขึ้นมานะคะผมไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะมันเป็นชื่อเฉพาะของตัวยานะคะโนโว
0: ทรีพลัส
1: นะคะวีต้าเปปไทด์ใช่ไหมไม่แน่ใจเปปทิกนะคะให้กับผู้ป่วยแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนตัวยาเดิมเป็นตัวยาใหม่แทนโดยผู้ป่วยเนี่ยได้รับการปักปากกาลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกจากนั้นค่ะหลังจากที่เข้ารับบริการแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการปกติดีแต่หลังจากนั้นในวันที่30ก็คือวันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นวันที่30พฤษภาคมเนี่ยผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการไข้นะคะแจ้งให้คลินิกทราบคลินิกก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นอาการข้างเคียงจากการรับยาตัวนี้เข้าไปในครั้งแรกหลังจากนั้นค่ะต่อมาในวันที่31พฤษภาคมวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยก็แจ้งมาอีกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอาการรุนแรงแล้วนะคะจนต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านสายใหม่นะคะและจากการไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เอกสารทางการแพทย์ของคลินิกเนี่ยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเจอการกระทำที่ผิดมาตรฐานพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ดังนี้ค่ะก็คือ1ก็คือผู้ทำหัตถการปักยาลดน้ำหนักให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่แพทย
0: ์
1: นะคะนี่ผิดแล้วน
0: ะ
1: 2มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นก็ผิดเหมือนกัน3บัตรบันทึกประวัติผู้ป่วยนอกหรือว่าไอ้เขาเรียก OPD ใช่ไหม OPD card เนี่ยแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนไม่มีลายมือชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการรักษาพยาบาล4สุดท้ายก็คือซองยาค่ะ ปรากฏว่าซองยาเนี่ยก็แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะไม่มีชื่อคลินิก

0: ต่ว่าบางคนน่ะเขาก็มีอาการเยอะ เขาก็จะได้รับผลข้างเคียงที่อาจจะเยอะนะคะ เขาบอกว่ายาชนิดนี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับบางกลุ่มอย่างเช่นผู้ที่มีประวัติมะเร็งไทรอยด์ผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีโรคตับโรคไตหรือว่าใช้ยารักษาเบาหวานบางชนิดเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้นะคะจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูตัวช่วยอื่นเสริมเนี่ยต้องเช็คร่างกายแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอด้วยนะคะก็ต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นที่จะปักปากกาได้เนาะต้องเป็นแพทย์ที่ตรงมาในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้เราก็ยังคงมีนัดกับอาจารย์อาสาราชาวเจริญเหมือนเดิมนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกับอาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์อาคะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: พูดเรื่องปากกาลดน้ำหนัก
1: ใช่
2: เด
1: ี๋
2: ยวพูดเรื่องนี้เลยละกัน
1: ค่ะ
2: ค่ะจริงๆมันมีสมุนไพรที่มันออกฤทธิ์เหมือนปากกาลดน้ำหนักนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่าตัวไหนนะคะ
1: คือ
2: ปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเขาเรียกว่าปากกาเพราะว่ามันจิ้มพุงได้เลยคล้ายๆปากกานะคะจริงๆมันเป็นยาเบาหวานรุ่นใหม่นะคะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดคือมันทำให้กินได้น้อยลงนั่นแหละเพราะว่ากลไกของปากกาเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะชื่อ GLP-1 ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ทุกคนมีหมดแหละนะคะแต่ว่าคนที่แบบว่าน้ำหนักตัวเยอะอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเหมือนกับว่ามีน้อยหน่อยทำให้เหมือนกับว่ากว่าจะอิ่มมันกินไปเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยมันทำให้เราอิ่มอิ่มเร็วคุมหิวได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ทีนี้พอไปใช้ปากกาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาหารมันจะอยู่ในกระเพาะในลำไส้ได้นานขึ้น
0: อ
2: ่ะนะคะเหมือนมันอืดๆอ่
0: ะ
2: ทั้งนั้นน่ะผลข้างเคียงมันก็จะเจอเรื่องขึ้นไส้นั่นแหละคือธรรมชาติมันต้องลงไปเรื่อยๆเนาะเรากินจากปากย่อยที่กระเพาะลงไปลำไส้อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันก็จะอยู่นานอ่ะนะคะมันก็ทำให้ตีขึ้นไส้อะไรอย่างงี้ได้แล้วก
0: ็
2: มันมีรายงานเรื่องตับอ่อนอักเสบหรือมะเร็งไทรอยด์อะไรเงี้ยที่ต้องระวังการใช้นะคะซึ่งมันก็ถูกเอามาใช้ในทางที่ผิดจากข้อบ่งใช้ที่เขาขึ้นทะเบียนกับทาง FDA หรือว่า อย.ก็คือเอามาใช้ลดน้ำหนักแต่ว่าผลข้างเคียงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้คือมันทำให้หน้าแก่ด้วยนะคะ
0: เหรอคะ
2: เขาเรียกว่ามันชื่อได้ว่าโอเซมติกเฟสคือโอเซมติกมันเป็นชื่อยี่ห้อยารุ่นแรกๆตอนนี้มันมีออกมาหลายรุ่นเจเนอเรชันแล้วค่ะ
0: ค
2: ือเราพบว่าคนที่ใช้พวกปากกาพวกนี้เนี่ยพอน้ำหนักมันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะไขมันมันก็จะไปด้วยเนาะหน้าเนอร์เนี่ยมันจะตอบหมดนะคะก็ทำให้ดูแก่มีริ้วรอยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราแบบหน้ามันต้องมีไขมันพยุงโครงสร้างหน้าเนื้อไว้นะคะมันถึงจะดูแบบเด็กๆมีแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอไปใช้อันนี้ปากกานี่ก็แพงด้วยน
0: ะ
2: ราคาหลักหมื่นอัพนะหรือในตลาดมืดก็อาจจะถูกกว่านั้นหน่อยนะคะแล้วก็พอหน้าแก่ปุ๊บต้องไปเสียเงินเติมฟิลเลอร์อะไรก็จบไม่สิ้นนะคะ
1: ก็จะเสียก็เสีย
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้ในเรื่องของสมุนไพรนะคะก็ตัวแรกเลยนะคะที่มีการศึกษาวิจัยที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือตีผลาตีผลาเนี่ยมันต้องบอกว่ามันไม่ได้กระตุ้นการหลั่ง GLP-1 โดยตรง GLP-1 คือฮอร์โมนอิ่มที่ว่าเวลาเราปักปากกาแล้วมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้มาทำให้เราอิ่มอะค่ะคือตีผลาเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าธรรมชาติอะเนาะมันก็จะไปแบบมีกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยคือมันไปทำให้แบคทีเรียประจำถิ่นบางตัวเนี่ยนะคะที่มันเป็นตัวดีอะมีปริมาณมากขึ้นขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งแบคทีเรียตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็น next generation ของโปรไบโอติกนะคะคือโปรไบโอติกคือเชื้อแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นะคะทุกคนมีหมดมีมากมีน้อยแตกต่างกันนะคะแต่ว่า

0: เราอาจจะเคยได้ยินเชื้อเช่นเลคโตบาซิลัสอะไรเงี้ยที่เราได้ยินในพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราจะคุ้นหูหน่อยนะคะแต่ว่าแบคทีเรียรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะที่เขาศึกษาไอ้ตัวเนี้ยมันน่าสนใจมันชื่ออะเคอร์เมนเซียมูซินิฟิเลียมูซินิฟิล่า
1: อย่าง
0: เงี้ยก็เลยรู้มาแล้วนะคะก็เป็นว่ามันเป็นตัวใหม่ที่เขาค้นพบเพราะว่าจริงๆแล้วในเนื้อในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ที่ของเราหรอกค่ะมันเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกันทุกวันนะคะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อาหารที่เรากินลงไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะ
1: คะ
0: ซึ่งไอ้เจ้า next generation ตัวเนี้ยคือรุ่นใหม่ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยแอคเคอร์เมนเซียเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่ได้รับฉายาว่าเป็นโปรไบโอติกของคนผอม คือคนผอมจะมีเยอะ เพราะว่าไอตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ในการควบคุมน้ำหนักตัวควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เราแบบอิ่มไวคุมหิวได้นาน เพราะว่าแบคทีเรียตัวเนี้ยมีความสามารถในการที่จะหลั่งฮอร์โมนอิ่มที่ชื่อ GLP-1 ได้แต่มันมาเข้ากลไกที่เหมือนปากกาแล้ว นะคะทีนี้ตีพลาเนี่ยถามว่าทำไมเขารู้ได้ไงว่าพอกินไปปุ๊บเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้ได้นะคะคือเขาเอาตัวอย่างอุจจาระจากคนเนี่ยนะคะมา3คนนะคะที่เป็นคนที่มีภาวะท้องผูกเล็กน้อยนะคะก็เอาจุลินทรีย์ที่ได้จากอุจจาระของคนที่ท้องผูกเนี่ยมา3คนแล้วก็เอามาหมักนะคะจำลองสภาวะในลำไส้ใหญ่แบบสั้นคือแค่ๆอยู่ในหลอดทดลองอ่ะนะคะแล้วเขาก็ดูว่าจุลินทรีย์มันปรับเปลี่ยนพลวัตอะไรยังไงในระบบนิเวศที่เกิดขึ้นอ่ะนะคะก็เขาก็อยากรู้อ่ะเนาะว่าถ้าเรากินลงไปในเนื้อในตัวเรามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเอามาทำในสเกลที่เป็นแบบหลอดทดลองอะไรเงี้ยเขาก็พบว่าพอตีผลาเนี่ยเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะมันจะเพิ่มสัดส่วนแบคทีเรียตัวเนี้ยตัวใหม่จริงๆในต่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีการสกัดออกมาเป็นเม็ดแล้วนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าไอ้พวกเป็นเม็ดน่ะส่วนตัวมองว่ามันไม่รู้จะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่านะกว่าจะผ่านน้ำยงน้ำย่อยอะไรลงไปจากปากคือ
2: เหมือนว่าสรรพคุณทางยาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพวกนี้มันไม่ค่อยทนกดอ่ะคือถ้าจะเลือกโปรไบโอติกอ่ะหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีอ่ะค่ะมันก็มีหลายอย่างที่เราต้องพิจารณานะคะเช่นจำนวนที่เขาใส่มาหรือว่าเทคโนโลยีในการนำส่งเชื้อจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็คนสนใจเยอะแต่ว่าส่วนตัวก็ลองมาเยอะก็รู้สึกว่ามันพูดยากมันไม่รู้อ่ะมันมองไม่เห็นอะนะคะว่าเรากินแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนี่เราก็ต้องสังเกตตัวเองดูอะนะคะเช่นอย่างบางทีเรากินบางยี่ห้อเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมเราท้องอืดกว่าเดิมอีกเนี่ยเหมือนมันไปสร้างแก๊สสร้างลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็อาจจะกินแล้วขับถ่ายดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าในเนื้อในตัวเราเนี่ยอันไหนมันขาดอันไหนมันเกินอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็อาจจะต้องลองแล้วก็สังเกตตัวเองดูถ้าเราจะซื้อโปรไบโอติกกินอ่ะนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรากินสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรมันไม่ใช่เชื้อนะคะมันจะมีคุณสมบัติเป็นอาหารของเชื้อนะคะอาหารของเชื้อคือเขาเรียกว่าพรีไบโอติกแต่ถ้าเป็นตัวเชื้อเนี่ยเขาเรียกว่าโปรไบโอติกอาจจะคนละคำศัพท์กันนะคะทีนี้แต่ถ้าเรากินสมุนไพรเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีความธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไปปรับของมันเองอ่ะนะคะก็คือทำให้แบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็รันงานตามหน้าที่มันเองนะคะอย่างในอดีตเนี่ยเราเคยรู้มาแล้วว่าตีผลาเนี่ยมันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการลดไขมันในเลือดการลดน้ำหนักลดความอ้วนหรือว่าลดในเรื่องของคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องของการระบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็คิดว่ากลไกเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์เนี่ย นะคะเป็นกลไกหนึ่งนะที่สนับสนุนงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาว่าทำไมการกินตีผลาถึงทำให้เราถ่ายง่ายถ่ายคล่องแต่ว่าไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้แรงเหมือนพวกมะขามแขกอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ือมันจะออกแนวแบบปรับสมดุลจุลินทรีย์ปรับลำไส้อ่ะคือถ้าเป็นภาษาแบบในตำราโบราณก็คือมันรู้ปิดรู้เปิดแต่รู้ปิดรู้เปิดเนี่ยมันอธิบายตามรสยาของทางตัวส่วนประกอบในตำรับเพราะว่ามันจะมีสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมคือมันมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งฝาดนะคะอย่างเปรี้ยวเนี่ยเรากินของเปรี้ยวเยอะๆเราก็ถ่ายได้ถูกไหมคะระบายได้ง่ายพวกตระกูลมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรากินของฝาดเยอะๆมันก็ช่วยแก้ท้องเสียก็ทำให้ท้องผูกได้ถ้ากินเยอะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาอยู่ในตำรับเดียวกันเนี่ยทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดมันก็เลยได้ชื่อว่ารู้ปิดรู้เปิดคือคล้ายๆว่ามันปรับให้สมดุลอะนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติปีล่าสุดปี68ที่เพิ่งออกเนี่ยเขาก็เพิ่มข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณของตีผลาเพิ่มขึ้นมาอีก1ข้อก็คือช่วยระบายนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นใช้แก้ไอขับเสมหะนะคะเพราะมันมีมะขามป้อมมีสมออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือช่วยระบายได้อีก1ข้อบ่งใช้แต่ว่าถ้าเทียบกับมะขามแขกเนี่ยมันจะอ่อนกว่าเพราะว่ามะขามแขกมันจะกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าในคนที่กินมะขามแขกแล้วเริ่มดื้อยาชินยาไม่ถ่ายหรือต้องเพิ่มขนาดยาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลองบวกตีผลาเข้าไปได
1: ้
0: นะคะมันก็อาจจะทำให้การตอบสนองต่อยาดีขึ้นเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์เลย
1: ค
0: ือมันจะต้องไปถูกเปลี่ยนแปลงโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ให้อยู่ในรูปของฟอร์มที่มันออกฤทธิ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลำไส้ของคนคนนั้นเนี่ยมีจุลินทรีย์ในระบบนิเวศไม่ค่อยดีนะคะหรือว่ากินพวกยาฆ่าเชื้อเยอะยาปฏิชีวนะเยอะไปทำลายล้างเชื้อทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้การกินยาระบายมะขามแขกเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยได้ผลน่ะคือนอกเหนือจากกินมานานแล้วทำให้ลำไส้ติดยาแล้วเนี่ยการที่จุลินทรีย์ในลำไส้มันไม่ค่อยดีซึ่งคนท้องผูกก็จุลินทรีย์คงไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ากินมาเยอะแล้วไม่ค่อยถ่ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าเราบวกตีผลาเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะไปปรับตรงเนี้ยปรับเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การถ่ายดีขึ้นเพราะว่าอย่างการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าการกินมะขามแขกบวกกับพวกไฟเบอร์จะได้ผลดีกว่าการกินมะขามแขกเดียวๆถ้าเรากินมะขามแขกแล้วในเมื่ออาหารนั้นในวันนั้นเรามีกินผักกินอะไรเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดีกว่าคนที่แบบนี่มีผักอยู่ในมื้ออาหารเลยเงี้ยเพราะว่าผักเนี่ยมันเป็นเส้นใยอาหารมันก็เป็นอาหารของเชื้อพอเชื้อมันดีเวลาเรากินยาลงไปเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบของตัวออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นค่ะ
2: อาจารย์คะถ้ากรณีที่กินควบคู่กันแบบนี้น่าจะอาจารย์หมายถึงว่าเหมาะกับคนที่แบบท้องผูกเรื้อรังหรือว่ามันดื้อยาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าท้องผูกธรรมดาไม่จำเป็นต้องกินแบบคู่กันใช่ไหมคะ
0: ไม่จำเป็นค่ะคือจริงๆตีผลาเนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าถ่ายปกติก็กินได
2: ้
0: เพราะว่าเราระหวังผลเรื่องอื่นเช่นต้านมะเร็งชะลอความเสื่อมชะลอวัยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาท้องผูกมานานแล้วเจอปัญหากินมะขามแขกแล้วไม่ค่อยได้ผล
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มันก็เป็นไปได้ว่าเราชินยาหรือว่าระบบนิเวศในลำไส้เราไม่ดีละแล้วก็ต้องบวกตีผลาเข้าไปเพื่อหรือบวกผักอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเพื่อทำให้ผลฤทธิ์ในการระบายเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าจริงมะขามแขกเนี่ยมันควรจะกินตามอาการเท่านั้นถ้ากินติดต่อกันก็ไม่ควรเกิน2สัปดาห
1: ์จ
0: ะถามว่าเกินกว่านั้นได้ไหมมันก็มีคนกินทั้งปีทั้งชาติอ่ะ
2: ค่ะ
0: มันก็ได้ม
2: ัน
0: ก
2: ็ป่วยอ่ะค่ะอาจารย
0: ์แต่ว่ามันก็จะชินไงคือหมายความว่าเราก็ต้องพึ่งพามันตลอดไป
2: บางทีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีเรื่องของต่อมลูกหมากโต เวลากินยาต่อมลูกหมากไปแล้วเนี่ยก็จะท้องผูกค
1: ุ
2: ณหมอก็จะให้กินมะขามแขกแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาเข้าใจว่ากินมะขามแขกแล้วมันจะดีมันจะทำให้ช่วยถ่ายก็กินโดยที่ไม่รู้ก็กินเป็นปีๆเลยแต่ทีนี้พอถึงเวลาที่เราไม่กินแล้วอ่ะมันก็คือกลายเป็นว่าไม่ถ่ายเอง
1: อ๋อก็คือติดอย่างนี้เหรอคะ
2: ถ้าแบบนี้ใช่ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าดื้อยาใช่ไหม
0: ใช่ดื้อยาลำไส้ขี้เกียจไปแล้ว
2: ถ้าเราจะเปลี่ยนคือเราไม่ใช้ไอ้ตัวมะขามแขกแล้วแต่ว่ามาใช้ตัวไอ้ตรีผลาแทนเนี่ยมันจะได้ไหมคะมันจะขับถ่ายได้
0: ก็ต้องลองดู
2: ม
0: ันแล้วแต่ธาตุอ่อนธาตุแข็งของแต่ละคนแต่ว่ามันอ่อนกว่ากันค่อนข้างเยอะค่ะ
2: ค
0: ือฤทธิ์ในการระบายนะคะแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะกินคู่กันไปก่
2: อ
0: นแล้วก็พอนั่นค่อยๆถอยตัวมะขามแขกออก
2: ถอยยา
0: คือกินให้ห่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วถ้าคนปกติอย่างเราถ้าเราจะดูแลสุขภาพแล้วกินตรีผลาเนี่ยมันสามารถกินได้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ
0: อ๋อจริงๆกินได้เป็นปีแหละค่ะที่ว่าเขาไปใช้พวกลดไขมันลดความอ้วนอ่ะเขากินกันคือการศึกษาในมนุษย์นานสุดเท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยก็ประมาณปีนึงที่เขาติดตามกัน
2: เขากินยังไงคะขั้นวิธ
0: ีขนาดยาเนี่ยมันมีหลากหลายนะคะเนื่องจากว่ามันมีหลายการศึกษาวิจัยอ่ะนะคะมันก็มีตั้งแต่วันละพันมิลลิกรั
1: ม
0: นะคะไปจนถึงมื่นมิลลิกรัมมีคือสิบกรัมต่อวันน่ะมันก็คือ10,000มิลลิกรัมคือยิ่งขนาดสูงก็จะให้ผลในการเขาเรียกว่าผลมันตามขนาดอะค่ะ10กรัมต่อวันเนี่ยเป็นการศึกษาในการลดน้ำหนักลดรอบเอวแต่ว่ายิ่งกินเยอะก็อาจจะมีโอกาสถ่ายได้ง่ายที่เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถามว่า10กรัมหรือ10,000มิลลิกรัมที่เขากินกันเนี่ยในต่างประเทศคือมันเป็นรูปแบบผงมันก็เลยชงกินได้ง่ายแต่ว่าถ้าอัดเม็ดเนี่ยมันเม็ดละแค่400-500มิลลิกรัมเท่านั้นละค่ะเราอาจจะกินไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราอาจจะอิ่มแคปซูลไปก่อน
2: แต่ถ้าแบบผงเนี่ยก็คือ
1: ชงดื่ม
2: ชงดื่มก็คือต้องให้ครบถ้าคนที่จะไปแบบคุมพวกไขมันลดน้ำหนักเนี่ยก็จะต้องได้10กรัมเหมือนกันใช่ไหมคะต่อวัน
0: เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะว่างานวิจัยอย่างชนิดอื่นเนี่ยก็มีใช้น้อยกว่านั้นแต่ว่าเราเหมือนกับว่าพูดได้เห็นว่ามันมีงานวิจัยที่ใช้ขนาดที่สูงเยอะเนื่องจากว่าเพดานยามันค่อนข้างปลอดภัยอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ว่างานวิจัยอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้สูงขนาดนั้นอ่ะอย่างเช่นเราอาจจะกินสัก2-3 เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดกินหวังผลระบายก็กินช่วงก่อนนอนเนี่ยค่ะอย
1: ่
0: างถ้าตัวเองเคยกินเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคืออุจจาระมันจะมีมวลมากขึ้นนะคะคือเรากินเท่าเดิมน
1: ะ
0: แต่ไม่รู้มันไปย่อยอะไรยังไงทำให้อ
2: ันที่ค้าง
0: อุจจาระมันดูมากแต่ม
2: ัน
0: จะไม่ใช่ท้องเสียนะคะ
2: ถ่ายสบาย
0: แต่ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะบางคนท้องธาตุอ่อนก็อาจจะถ่ายเหลวได้แต่ว่ามันส่วนตัวจะไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้ปวดม้วนท้องหรือว่าท้องเสียอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เป็นแบบเขาเรียกว่าจะพูดว่าเป็นเหมือนยาระบายก็ได้นะแต่เป็นแบบเบา
1: ๆ
2: เพราะว่าเป็นพรีไบโอติกใช่ไหมคะ
0: ค่ะในทางการแพทย์แผนไทยเขาใช้คำว่าปรับสมดุลลำไส้ค่ะยาปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เหมือนเรากินโยเกิร์ตอะไรเข้าไปใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: ใช่ๆค่ะ
2: ค่ะ
0: วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
2: ค่ะน่าสนใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยตั้งคำถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะรอช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวพักเบรกก่อนเพราะว่ามีผู้ฟังถามเรื่องตีผลาสนใจเรื่องนี้แหละค่ะลดไขมันลดน้ำหนักนะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราช

0: มีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
3: สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยกันทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับเพราะเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงาน100งานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถที่จะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
3: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
4: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED ไปในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางของนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นๆมันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งครึ่ง

0: คือทำให้เราก็เรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเรามันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
1: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
2: สิบสามนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงของการตอบปัญหาเรื่องของคำถามใครที่มีคำถามเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้นะคะวันนี้คุณหมออาจารย์อานะคะอาจารย์อาสาราชาวเจริญค่ะตอนนี้นะคะคุณหมออาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเริ่มจะหิวข้าวมาเนี่ย พูดผิดผู้สูงนะคะ0227697178 นะคะย้ำเบอร์ค่ะ0227697178ค่ะ
3: ค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะคุณวัดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: เชิญเลยค่ะ
4: ขอปรึกษาอาจารย์2เรื่องนะครับคือผมอายุ62ครับผม
2: ค
4: ่ะคือจะมีอาการเป็นปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะเล็กนะครับปัสสาวะไม่สุดอย่างนี้ครับมันบ่งถึงอาการอะไรมั่งไหมครับ
5: น่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตค่ะแต่ว่าลองให้คุณหมอตรวจเช็คร่างกายอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันก็ได้ค่ะแต่ว่าผู้ชายทุกคนค่ะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีภาวะต่อมลูกหมากโตแต่จะแสดงอาการมากน้อยแล้วแต่คนค่ะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของยาแผนปัจจุบันเนี่ยหมอเขามักจะเริ่มต้นด้วยยาขยายท่อฉี่นะคะเพื่อทำให้ท่อมันกว้างขึ้นเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโอบรอบท่อฉี่อยู่ค่ะนึกภาพตามเนาะเวลามันโตขึ้นมันก็จะเบียดท่อนะคะทำให้กระเพาะปัสสาวะของเราอ่ะเก็บเหมือนกับว่าปัสสาวะเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในกระเพาะมันออกไม่หมดไม่สุดตามปกติค่ะยาเนี่ยถ้าเป็นแผนปัจจุบันก็เข้าไปจับกับตัวรับรีเซปเตอร์บริเวณเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันขยายกว้างได้ขึ้นทำให้เราฉี่โฟลออกมาได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเบ่งฉี่พุ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทางด้านสมุนไพรเนี่ยก็คือเขาก็จะใช้เป็นชาชงยาหนวดแมวก็จริงออกฤทธิ์คล้ายๆกับยาแผนปัจจุบันค่ะแต่ยาแผนปัจจุบันเนี่ยกรณีที่ใช้ยากลุ่มขยายท่อฉี่แล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีพอยังไม่พอใจผลการรักษาเนี่ยหมอเขาจะพิจารณาเพิ่มยากลุ่มต้านฮอร์โมนเพศชายให้แต่อาจจะมีผลข้างเคียงในเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ค่ะแต่ว่าข้อดีของยาต้านฮอร์โมนเพศชายเนี่ยคือมันจะลดขนาดต่อมลูกหมากได้ค่ะเมื่อใช้ต่อเนื่องสัก6เดือนครึ่งปีขึ้นไปไงค่ะแต่ว่าไอ้ยากลุ่มแรกที่เป็นขยายท่อฉี่จะไม่ลดขนาดต่อมลูกหมากนะคะแต่ทำให้ฉี่คล่องขึ้นออกฤทธิ์ได้ไวค่ะคือกินไป 2-3 วันก็เริ่มรู้สึกได้ละแต่ว่าไอ้ตัวต้านฮอร์โมนเพศเนี่ยต้องกินต่อเนื่องสักครึ่งปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่ามันจะเห็นผลในเรื่องของการชะลอการโตขึ้นของต่อมลูกหมากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นของทางสมุนไพรเนาะตัวที่เราสามารถซื้อมากินได้เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนแต่อาจจะไม่ได้เป็นลดระดับฮอร์โมนเพศเหมือนได้ใกล้เคียงกับยาเนี่ยก็จะมีพวกเมล็ดฟักทองอาจจะวันละหยิบมือนึงเอาแบบไม่มีไม่อบเกลือนะหรือว่าตัวน้ำมะเขือเทศวันละกล่องวันละแก้วเงี้ยค่ะก็ลองเลือกสูตรที่เป็นโซเดียมต่ำพวกสารสีแดงที่อยู่ในน้ำมะเขือเทศเนี่ยเวลาเรากินลงไปในร่างกายทุกวันนะคะมันจะสะสมอยู่ตามเยื่อบุผิวรวมถึงไปอยู่ตรงแถวต่อมลูกหมากด้วยทำให้ช่วยลดการอักเสบของต่อมลูกหมากแล้วก็อาจจะมีผลชะลอหรือว่าเขาเรียกว่าลด ความเสี่ยงของพวกมะเร็งต่อมลูกหมากอะค่ะแต่มะเร็งต่อมลูกหมากกับต่อมลูกหมากโตไม่เกี่ยวกันนะคือไม่มันคนละอย่างกันแต่สามารถพบร่วมกันได้ค่ะ
2: ค่ะ
4: ผมเรื่องที่สองครับคือพอดีจะถามให้ลูกสาวพอดีเขาอายุ24ครับเขามักเวลานอนเขามักจะตัดฟันนะครับคือเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมีวิธีแก้ไหมครับ
5: อะไรสั่นนะคะ
4: ตัดฟันเวลานอน
2: นอนตัดฟ
5: ัน
2: อ๋ออ
5: ันนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้มันมียางนะคะต้องลองปรึกษาทันตแพทย์ดูเนาะมันจะมียางที่เอาสวมใส่ก่อนนอนเพื่อที่ว่าจะช่วยเป็นตัวรองรับไม่ให้ฟันมันสบกันนะคะแต่ทีเนี้ยสาเหตุเนี่ยต้องไปดูว่าเขามีความเครียดมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตอะค่ะที่ทำให้ตอนกลางคืนเขาถึงกัดฟันนะคะ
4: ครับ
5: แต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะคุณหมอทันตแพทย์เพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวโครงสร้างของกระดูกหน้าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังรวมถึงฟันด้วยค่ะ
2: นะคะ
4: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดี
2: ค่ะคุณวัดนะคะจากชลบุรีสลับไปที่ทางออนไลน์กันหน่อยค่ะ
3: ค่ะคุณสุทินีนะคะถามอาจารย์ว่าเพิ่งจะเริ่มทานตรีผลาเมื่อต้นเดือนนี้เองค่ะทานแบบชนิดผงชงดื่มตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะอยากทราบว่ามีข้อจำกัดอะไรไหมอย่างเช่นทานต่อเนื่องทุกวันหรือว่าควรจะมีระยะเว้นหรือว่าจะต้องหยุดเป็นช่วงๆไหมคะ
5: ค่ะคือจริงๆตรีผลามันเป็นผลไม้อย่างหนึ่งนะคะ
3: ค่ะ
5: มันเป็นผลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทสัตหรือว่าเป็นยานะคะเพราะนั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงซึ่งได้รับการพิสูจน์ในงานวิจัยในมนุษย์หลายชิ้นหลายฉบับนะในระยะเวลาแตกต่างกันตั้งแต่2เดือน3เดือนไปจนถึง1ปีก็มีนะคะโดยที่งานวิจัยเนี่ยมันก็เป็นตัวยืนยันความปลอดภัยหลักฐานระดับหนึ่งเพราะว่าในการติดตามคนที่กินเนี่ยเขาก็จะต้องคอยตรวจค่าตับค่าไตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ปกตินะคะท
3: ี
5: นี้ผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้มันก็คือเป็นเรื่องของถ่ายเหลวท้องเสียนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินแล้วก็ร่างกายของคนคนนั้นนะคะถ้าเรากินแล้วไม่ได้ถึงกับถ่ายท้องเสียถ่ายเหลวเรากินแล้วถ่ายในลักษณะอุจจาระปกติก็แสดงว่าปริมาณที่เรากินน่ะมันพอเหมาะพอสมแล้วนะคะหรือว่าเรากินเช้าระหว่างวันเราไม่มีไปเข้าห้องน้ำบ่อยไม่ได้มีผลรบกวนการใช้ชีวิตก็กินเช้าได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ากินเช้าแล้วกลางวันทำงานต้องไปคอยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องย้ายไปช่วงก่อนนอนอะไรเงี้ยเพ
3: ื
5: ่อรอเวลาให้มันออกฤทธิ์ตอนช่วงกลางคืนแล้วเช้ามาก็ถ่ายตามรอบปกติแต่ถ้ากินเช้าแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็กินได้ส่วนเว้นระยะหรือไม่นั้นจริงๆในปริมาณที่เรากินเนี่ยถ้ามันไม่ได้เยอะมากอะนะคะดูจากไปคิดว่าไม่ได้กินเยอะมากนะมันก็กินได้เรื่อยๆนะคะ
2: ค่ะคุณสุทินีค่ะก็คุณสุทินีฟังนะคะทางชมด้วยแล้วก็ลองไปทำตามนะ
3: คะ
2: ปฏิบัติตามก็จะช่วยได้ค่ะ
3: ค่ะไปอีกหนึ่งสายที่จังหวัดอยุธยานะคะคุณรัตนาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
6: โอ้สุนทรบุญบุญไม่ดีสวัสดีค่ะ
2: ได้ยินแล้วค่ะ
5: ได้ยินไหมคะ
6: ได้ยินค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
6: จะถามว่าตรีผลาเนี่ยไปซื้อได้ที่ไหนถ้าเป็นแคปซูลที่จริงแล้วเป็นยาระบายอ่ะ
5: ก็ของอภัยภูเบศจริงๆก็มีออนไลน์นะคะหรือของยี่ห้ออื่นเราก็ลองพิจารณาดูค่ะ
6: จะเอาของอภัยภูเบศนะคะที่ว่าอาจารย์อาคุยเมื่อกี้เนี่ยว่ากินแล้วระบายแล้วลดไขมันด้วย
5: ค่ะดูในเน็ตได้เลยค่ะในเน็ตในออนไลน์อะค่ะให้ลูกหลานช่วยดูให
2: ้เปิดเข้าไป
5: ที่ว่าตีผลาไพภูเบศค่ะ
6: เป็นโรคหัวใจทานได้ไหมคะตามเส้นเลือดหัวใจตีไอ้นั่นอะอัมบารูน
5: ค่ะกินได้ค่ะกินได้ค่ะไม่ตีกันค่ะ
6: ค่ะแล้วก็เป็นแคปซูลกระปุกกี่มิลลิกรัมเม็ดไม่กี่มิลลิกรัมคะ
5: ตีผลาของเอาไพภูเบศ
6: จะมากินระบาย
5: น่าจะเม็ดละ400หรือ500มิลลิกรัมเนี่ยฉันจำไม่ได
6: ้ค่ะระบายประมาณทานทีกี่เม็ดคะ
5: ครั้งละ2เม็ด นะคะวันละ 1-2 ครั้งค่ะลองกินก่อนนอนดูก่อนก็ได้ค่ะใช่ค่ะถ้าไม่หายก็ขยับขนาดยาเพิ่มได้ค่ะ
6: แต่เพราะตอนนี้ตาในนั้นทาในเราครั้งแขก
5: ค่ะ
6: ทานคู่กันได้ไหมคะ
5: ทานคู่กันได้แต่ว่าถ้ามันถ่ายเหลวมากไปเราต้องลดปริมาณยาตัวใดตัวหนึ่งลงนะเพราะว่ามันเสริมกันค่ะ
6: แล้วเทียไฟฟูเบตมีขายใช่ไหมคะตีผลาญกระปุกกันเท่าไหร่คะ
5: 220บาทค่ะมี60เม็ดเม็ดละ400มิลลิกรัมค่ะ
6: เพราะว่าตาถึงเดี๋ยวจะสั่งให้ดาวเรืองกับดันชันด้วยค่ะบำมันกินบำรุงสายตาใช่ไหมคะดาวเรืองชันด้วยเป็นอาจารย์อาบอกว่าทานแล้วมันแก้ดาวประสาทตาเสื่อมใช่ไหมคะ
5: มันมีโอกาสจะช่วยได้แต่มันยังไม่ได้มีงานวิจัยในคนชัดเจนค่ะ
6: แต่ดีค่ะทานมา6ขวดนะคะ
5: ช่วยเรื่องรู้สึกว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ
6: เรื่องที่จะช่วยเรื่องตาเห็นชัดขึ้นมาหน่อยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นฝ้าๆขาวๆเลยค่ะ
5: รับ
6: ทานไป6ขวดแล้วที่อาจารย์คุยว่าทานได้จ้องสายตาเสื่อมทานไป6ขวดแล้วรู้สึกมันจะเห็นเป็นหน้าคนเป็นตัวเป็นลูกของอ่ะค่ะเมื่อก่อนจะเห็นเป็นขาวฝ้าๆทานแล้วดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะ
5: ก็กินต่อได้ค่ะเป็นยาที่ปลอดภัยอยู่ค่ะ
6: แล้วเกิดเราพอดีสั่งไอ้นั่นมาขวดหนึ่งค่ะอาจารย์นี่อันชันเราทานอันดาวเรืองไม่หมดแล้วทานต่อได้ไหมคะเพราะมันเหลืออยู่ขวดนึง
5: ได้
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ได
6: ้นะคะแล้วเกิดไอ้บัวบกนะคะบัวบกอ่ะบัวบกมามุงสมองกินได้ไหมคะ
5: กินวันละ 1-2 เม็ดก็พอค่ะไม่เกินนี้กินมามุงสมองได้ใช่ค่ะ
6: ค่ะเพราะว่าเป็นเส้นเลือดตรงคอตีบ
5: คืออย่างนี้กลัวว่ามันจะเสริมฤทธิ์ลดความดันกันเพราะว่าจริงๆตัวอัญชันมันจะลดความดันได้อ่อน
3: ๆ
5: บวกก็ได้คล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ากินอย่างละนิดละหน่อยก็น่าจะ
6: อย่างละเม็ด2เม็ด
5: ใช่ค่ะ
3: ค่ะโอเคนะคะ
6: บวกทานได้นะคะเส้นเลือด
5: ใช่ๆวันละเม็ด2เม็ดพอนะคะ
6: ค
3: ่ะ
6: ขอบคุณนะคะขอบคุณ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสลับมาที่คำถามทางออนไลน์บ้างค่ะคุณอวยชัยถามว่าคนผอมจะกินตรีผลาได้ไหมคะ
5: อ๋อกินได้ค่ะหนูก็ผอมนะเนี่ยหนูก็กินถูกป่ะ
2: คุณพิมพ์สุขสำราญค่ะฝากถามว่าตรีผลาถ้าคนเป็นโรคตับอักเสบเนี่ยกินได้หรือเปล่าคะ
5: คือกินได้นะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับการลดไขมันพอกตับในทางอายุรเวทอยู่นะคะคืออาจจะไม่มีงานวิจัยทางแผนปัจจุบันนะแต่ว่าถามว่าตับอักเสบเนี่ยต้องดูว่าตับอักเสบจากอะไรคือถ้าค่าตับกำลังสูงอยู่แล้วหมอกำลังหาสาเหตุอยู่อะค่ะช่วงนั้นอะอาจจะเว้นไปก่อนคือจริงๆมันกินได้แต่ว่าถ้าเราไปกินช่วงนั้นแล้วเรายังไม่รู้สาเหตุที่ตับอักเสบแล้วหมอเขากำลังหาสาเหตุอยู่กำลังรอติดตามให้เราอยู่อะค่ะแล้วเราไปใส่ยาตัวใหม่เข้าไปอะ
2: ค่ะ
5: กลัวว่าเขาจะโทษสมุนไพรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าตับเนี่ยมันลงมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินได้ค่ะ
3: มีอีกหนึ่งสายจากจังหวัดตากค่ะคุณสุสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะคุณสุ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: เอาผมเลยนะถ้าว่าไอ้ต้นหัวใต้หัวใต้ติ่งเรามาต้มเนี่ยมันจะมีผล
2: หัวใต้
7: อย่างอื่นไหมครับ
2: หัวอะไรนะคะ
7: ใต้ติ่งครับ
2: หัวใต้ติ่ง
3: หัวใต้ติ่ง
5: ใต้ติ่งส่วนใหญ่เขากินเพื่อขับฉี่นะคะคนไข้เป็นอะไรถึงอยากจะกินต้นนี้คะได้ยินอะไรมาบ้าง
7: อ๋อผมได้ยินเกี่ยวกับไอ้รักษาเกี่ยวกับโรคไตอะไรพวกนี้ครับ
5: เป็นไตระยะไหนอะคะ
7: 2-3ครับ
5: อ๋อ2-3ไม่ต้องไปกินหรอก
2: เป็น
5: ตามวัย
2: ตามอายุ
5: จ้ะ
2: คุณสุอายุเท่าไหร่คะ
7: 64ครับ
2: 64
5: คืออย่างนี้เนาะสมุนไพรส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องไตอะค่ะส่วนใหญ่มันจะมีฤทธิ์ขับฉี่คือทำให้ฉี่คล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อย่าลืมว่าเวลายามันเข้าไปในร่างกายเนี่ยแสดงว่ามันต้องทำให้ไตมันทำงานมากขึ้นเนาะคือถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะ ขาก็ใช้ยาขับปัสสาวะในคนไข้โรคไตเหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้เฉพาะในคนที่เริ่มฉี่ไม่ออกฉี่ได้น้อยลงมีภาวะบวมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังฉี่ได้ตามปกติซึ่งระยะต้นๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกค่ะเรายังฉี่ได้ตามปกติเรายังไม่บวมไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปกินกระตุ้นมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งทำงานหนัก
3: ค่ะโอเคนะคะคุณโซ่
2: ตามธรรมชาตินะคะดูแลสุขภาพแล้วก็คุมอาหารเอานะคะ
3: ค่ะ
2: คุณโซ่เวลาหมดแล้วนะ
3: เวลาหมดแล้วค่ะคุณโซ่
2: คุณส
3: ู่ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย
3: ์ให้อาจารย์ฝาก
5: ค่ะก็เดี๋ยววันหลังมาพูดเรื่องไตนะคะ
3: ค่ะ
5: ถ้าเป็นระยะ1 2 3ค่าการกรอง GFR ยังไม่ต่ำกว่า60อะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องไปหายาอะไรมากินหรอกค่ะก็อย่ากินเค็มแล้วก็อย่าไปกินพวกอาหารแปรรูปหมูยอกุนเชียงลูกชิ้นอะไรพวกนี้อาหารเวฟอะไรเงี้ยอย่าไปกินบ่อยเพราะพวกนี้มันมีเกลือเยอะนะคะแล้วก็ไม่ซื้อยาแก้ปวดกินเองซีซัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันก็คุมโรคให้ดีแค่นี้ก็จะไตไม่แย่ลงไวค่ะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
8: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันไทยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งภายออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
7: นายโสพลสารามประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
10: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้นะครับจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับปลาทองนะครับคุณฟังครับปลาทองนะครับบางครั้งนิยมเรียกว่าปลาเงินปลาทองนะครับเป็นปลาน้ำจืดอยู่ในวงปลาตะเพียนนะครับเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นนะครับโดยดั้งเดิมถือเป็นปลาที่ถูกนำมาบริโภคเป็นอาหารนะครับต่อมาได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีนะครับจนกลายเป็นปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ในปัจจุบันนะครับโดยปลาทองเชื่อว่าเป็นปลาสวยงามชนิดแรกที่มนุษย์เลี้ยงนะครับจากหลักฐานที่ปรากฏไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับเป็นรูปสลักปลาทองหลากหลายสีนะครับว่ายน้ำรวมกันอยู่ที่บ่อที่ประเทศจีนนะครับถือเป็นประเทศแรกที่เลี้ยงปลาทองแต่ญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ของปลาทองให้มีความสวยงามและก็หลากหลายมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเมืองแรกที่มีการทำการเลี้ยงก็คือซากายนะครับในจังหวัดโอซากะนะครับในราวปีคริสตศักราช1502ถึง1503นะครับแล้วก็กลายเป็นที่นิยมเมื่อเวลาต่อมาอีกราว100ปีนะครับถึงขนาดมีร้านขายปลาทองเปิดขายกันเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเรื่องราวในส่วนของปลาทองนะครับที่รายการสารฝันสู่ลูกสวยนำมาเล่าเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับปลาทองมากขึ้นนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่ลูกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: กาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการจัดหางานเล่าข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองทางสวทระนอง FM 107.25 MHz และในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะในจ้างสถานประกอบการนะคะรวมไปถึงพี่น้องนะคะแรงงานชาวจังหวัดระนองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการจัดหางานเล่าข่าวนะคะซึ่งส่งข่าวสารดีๆนะคะจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะในเรื่องของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนั่นเองนะคะก็กับพี่ชั้นวันนี้นะคะรัชนกสงศรีนะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนะคะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำนะคะก็วันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะคะจากท่านบุษยาขอสุชาตินะคะท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็รายการจะทำงานแล้วค่ะนะคะทุกท่านก็สามารถนะคะรับฟังนะคะผ่านทาง FM 100.7-25 นะคะเมกะเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงทาง Facebook ไลฟ์นะคะของสวท.ระนองได้นะคะซึ่งเราจะมาพบกันนะคะทุกวันศุกร์นะคะสัปดาห์แรกของเดือนนะคะในช่วงเวลานี้โดยประมาณนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าทางสำนักงานจัดหางานนะคะอย่างอื่นเลยนะที่ต้องกล่าวขอบคุณไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเป็นในส่วนของกรมการจัดหางานนะคะในส่วนของในการจัดสรรงบประมาณนะคะของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะคะที่ทำให้สำนักงานจัดหางานได้มีโอกาสได้มาจัดรายการดีๆนะคะรายการจัดหางานเล่าข่าววันนี้นะคะได้นำข่าวสารดีๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะคะการส่งเสริมการมีงานทำนะคะทั้งในประเทศต่างประเทศนะคะรวมไปถึงข่าวสารของจังหวัดระนองบ้านเราข่าวสารดีๆที่จะมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะหนึ่งวันเดือนนี้นะคะก็เดือนมิถุนายนนะคะ2519แล้วนะคะก็เข้าสู่ช่วงฝนแล้วนะคะของบ้านเรานะคะช่วงนี้ระนองบ้านเราก็ฝนตกชุกเลยนะคะก็ฝากกำลังใจนะคะไปถึงนะคะพี่น้องชาวประมงนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการนะคะริมชายฝั่งทะเลนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะในการออกทำการประมงนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเข้าหน้าฝนนะคะแต่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะก็ยังมีข่าวสารดีๆนะคะมาฝากทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะอย่างที่ดิฉันได้แจ้งไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนนี้นะคะมิถุนายนนะคะ2559เราจะมีข่าวสารอะไรดีๆนะคะมาฝากกับทุกท่านได้นะคะวันนี้ก็ข่าวสารแน่นมากนะคะคัดมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานการณ์การทำงานของคนต่างด้าวนะคะการเตือนภัยแรงงานนะคะที่มีความต้องการที่จะไปทำงานต่างประเทศนะคะการรวมไปถึงนะคะในส่วนของการแนะแนวอาชีพนะคะให้กับผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนนะคะหาต้องการหางานทำนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะวันนี้ก็มีแนวทางดีๆนะคะหรือเคล็ดลับดีๆนะคะมาบอกกับทุกท่านนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับกฎหมายนะคะที่ทางในจ้างเองผู้ใช้แรงงานเองไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวนะคะที่จะต้องรับรู้นะคะไม่ช้านะคะก็เรามาเริ่มกันนะคะด้วยข่าวสารแรกเลยนะคะก็เป็นในส่วนของติดนะคะเกี่ยวกับการสถานการณ์การทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะก็ด้วยความห่วงใยใส่ใจจากท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะก็อยากจะฝากสารเหล่านี้นะคะไปถึงกับทุกท่านในจ้างผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงนะคะผู้ใช้แรงงานข้ามชาติทุกท่านนะคะว่าณขณะนี้นะคะในขั้นตอนของการต่ออายุใบอนุญาตทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่ม8กรกฎาคม2518นะคะหรือ2ธันวาคม2518หรือนะคะกลุ่มที่เปิดจดทะเบียนไป2ธันวาคม2518ไม่ว่ากลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ฉันได้พูดไปณตอนนี้นะคะการต่ออายุไปอนุญาตทำงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกมติคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะดังนั้นณตอนนี้ผู้ประกอบการเองรวมถึงแรงงานต่างด้าวทุกท่านนะคะที่ได้รับใบอนุญาตทำงานอยู่ขณะนี้ให้ท่านตรวจเช็คให้ดีนะคะว่าใบอนุญาตทำงานที่แรงงานของท่านถืออยู่ขณะนี้นะคะการใบอนุญาตทำงานหรือสิทธิ์การอยู่ในประเทศสิ้นสุดไปหรือยังนะคะถ้าท่านเห็นว่าแรงงานของท่านถือเอกสารฉบับเดิมอยู่นะคะก็นะคะเล่นดำเนินการนะคะให้คนต่างด้าวนะคะใช้เอกสารและแสดงเอกสารนะคะใบอนุญาตทำงานที่เป็นเอกสารปัจจุบันนะคะที่ได้รับอนุญาตทำงานนะคะซึ่งถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวในส่วนของ4สัญชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาหรือเวียดนามเนี่ยกลุ่มหลักๆเลยนะคะที่จะต้องใบอนุญาตทำงานหมดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันก็คือ13กุมภา2570นะคะหรือกลุ่ม31

กระดาษ A4 นะคะนะคะท่านลองดูว่าลูกจ้างของท่านเนี่ยนะคะได้มีการนัดคิวเข้าผลิตใบอนุญาตทำงานแล้วหรือยังนะคะถ้าได้รับวันที่แน่ชัดแล้วนะคะอย่าลืมกำชับนะคะให้แรงงานของท่านนะคะไปผลิตใบอนุญาตทำงานณศูนย์บริการออกใบอนุญาตทำงานนะคะที่โรตัสสาขาระดองนะคะและที่ตลาดภูชนกนะคะหรือศูนย์ได้รับเข้าทำงานได้ที่สุดการจ้างจังหวัดระนองนะคะของจังหวัดระนองเราจะมี2ศูนย์นะคะดังนั้นนะคะก่อนที่จะให้ลูกจ้างของท่านเดินทางไปเนี่ยให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าลูกจ้างของท่านเนี่ยจะต้องไปผลิตใบอนุญาตทำงานที่ศูนย์แห่งใดนะคะรวมไปถึงนะคะอย่าไปแต่ตัวนะคะจะต้องหนึ่งมีใบนัดนะคะที่คนต่างด้าวของท่านได้รับที่ปริ้นจากระบบนะคะรวมไปถึงนะคะให้นำเอกสารทะเบียนใบอนุญาตทำงานนะคะที่ปริ้นออกจากระบบ e-book permit แล้วนะคะที่ระยะเวลาสิ้นสุดตามที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะรวมไปถึงสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกสารพาสปอร์ตเองนะคะหรือ CI นะคะอย่าลืมให้คนต่างด้าวของท่านนะคะพกตัวจริงไปด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่สามารถนำเอกสาร3สิ่งที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะก็จะไม่สามารถผลิตใบอนุญาตทำงานได้นะคะก็จะทำให้ลูกจ้างของท่านเสียโอกาสในการผลิตใบอนุญาตทำงานตามวันที่นัดหมายนะคะอาจจะต้องดำเนินการเลื่อนนัดไปผลิตวันอื่นนะคะซึ่งขณะนี้ได้ทราบข่าวมาว่าคิวต่อไปนะคะท่านอาจจะต้องล่าช้าไปถึง 3-4 เดือนเลยนะคะถ้าท่านพลาดโอกาสนะคะตามวันเวลาที่นัดหมายดังนั้นนะคะวันนี้อย่ารอช้านะคะให้คนต่างด้าวของท่านนะคะนำเอกสารใบอนุญาตทำงานของท่านมาแสดงนะคะว่าเป็นสมาร์ทการ์ดนะคะชมพูอ่อนหรือยังนะคะจะเป็นบัตรคล้ายๆบัตรประชาชนของคนไทยนี่แหละค่ะแต่จะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะถ้าคนต่างด้าวของท่านนะคะถือใบอนุญาตทำงานนี้แล้วก็ถือว่าได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วแต่ต้องดูวันที่ด้วยนะคะว่าหมดตามที่ได้กล่าวไปหรือเปล่านะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ถือเป็นแผ่นกระดาษ A4 อยู่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเราก็ดูว่าคนต่างด้าวของท่านนัดหมายวันไหนก็ให้ไปตรงตามนัดนะคะเพื่อไม่ให้เสียนะคะเสียประโยชน์ในตัวของคนต่างด้าวเองนะคะเนื่องจากว่าตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวแล้วขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเข้าตรวจสอบในสถานประกอบการของท่านลูกจ้างของท่านจะต้องแสดงใบอนุญาตทำงานทุกครั้งนะคะดังนั้นนะคะถ้าท่านใดที่ยังถือเป็นแผ่นกระดาษอยู่นะคะแล้วเกินกำหนดนัดหมายเนี่ยท่านอาจจะต้องชี้แจงทางเจ้าหน้าที่นิดนึงอะนะคะว่าทำไมเราถึงนัดหมายแล้วทำไมถึงไม่ไปดำเนินการจัดทำใบอนุญาตทำงานนะคะเพราะว่าถ้าลูกจ้างของท่านไม่สามารถที่จะแสดงใบอนุญาตทำงานได้เนี่ยอาจจะมีโทษปรับนะคะไม่เกิน 20,000 บาทนะคะดังนั้นนะคะเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยขณะที่ลูกจ้างทำงานอยู่นะคะให้พกใบอนุญาตทำงานเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นใบกระดาษแล้วง่ายนิดเดียวแค่เป็นสมาร์ทการ์ดใส่ในกระเป๋าตังขณะทำงานหรือในกระเป๋ากางเกงนะคะก็สามารถทำงานแล้วก็มอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบได้ดังนั้นนะคะเน้นย้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เนื่องจากขนาดนี้นะคะในส่วนของสำนักงานจัดงานเองเนี่ยนะคะก็ได้มอบหมายให้ในส่วนของงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวนะคะงานตรวจสอบนะคะและงานควบงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในการลงพื้นที่นะคะให้คำแนะนำนะคะและตรวจติดตามนะคะสถานประกอบการต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ตัวแรงงานต่างด้าวเองมีการละเมิดนะคะทำผิดกฎหมายดังนั้นนะคะก็ให้ท่านอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการโดยให้คนต่างด้าวแสดงบัตรทุกครั้งนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะทำให้การทำงานของท่านไม่ติดขัดนะคะเพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ความรู้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานเลยทีเดียวนะคะค่ะอันนี้ก็น่าจากข่าวที่1แล้วนะคะก็ฝากย้ำอีกหนึ่งข่าวนะคะก็ในส่วนของแรงงานต่างด้าวนะคะกรณีที่ท่านนะคะไม่ว่าท่านเองหรือจะเป็นในส่วนของท่านมอบบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศเนี่ยในการยื่นผ่านระบบ e-work permit นะคะเพราะตอนนี้นะคะทางกรมการจัดหางานเนี่ยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเองเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนยกระดับนะคะการให้บริการนายจ้างและสถานประกอบการรวมถึงแรงงานข้ามชาติทุกท่านนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะในการยื่นขอใบอนุญาตทำงานนะคะการต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะคะการแจ้งเข้าแจ้งออกแรงงานต่างด้าวนะคะผ่านระบบ e-work permit ทั้งหมดนะคะดังนั้นนะคะเมื่อท่านเองนะคะหรือผู้รับมอบของท่านเองผู้ดำเนินการแทนนะคะมีการยื่นผ่านระบบแล้วนะคะท่านจะต้องคอยติดตามและเน้นย้ำนะคะให้เขานะคะเข้าไปนะคะดูข้อมูลว่า
สถานะคำขอขนาดนั้นนะคะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะคะ

ากว่าหากเจ้าหน้าที่นะคะมีการแก้ไขเอ๊ะดูว่าเอกสารที่ท่านแนบเข้ามาเนี่ยยังไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องนะคะหรือมีการกรอกข้อมูลมาไม่ครบถ้วนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะมีการตีกลับคำขอนั้นนะคะเพื่อให้ท่านดำเนินการนะคะแล้วท่านเองเนี่ยก็ต้องเร่งรัดแก้ไขนะคะคำขอนั้นนะคะให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะคะมิฉะนั้นนะคะคำขอจะถูกจำหน่ายจากระบบนะคะอาจจะเพิ่มจะทำให้ท่านต้องเสียเวลาในการยื่นคำขอกลับเข้ามาใหม่นะคะแต่สิ่งที่ร้ายกว่าก็คือว่าถ้าระยะเวลาที่ท่านยื่นกลับมาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะท่านอาจจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวนะคะดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดนะคะในการเงื่อนไขระยะเวลาขอให้ท่านนะคะเข้าไปดูคำขอสถานะบ่อยๆนะคะว่าคำขอของเราเอได้ผ่านการอนุญาตหรือยังนะคะหรือมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงนะคะก็ขอให้ท่านรีบดำเนินการแก้ไขและส่งกลับมาโดยไวนะคะค่ะก็ฝากอีกหนึ่งนะคะอีกเรื่องนะคะในส่วนของแรงงานต่างด้าวนะคะอย่างที่ได้ต้นรายการนะคะที่จะมีสปอร์ตของสำนักงานจัดงานได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะว่าในส่วนของแรงงานต่างด้าวนะคะที่ดำเนินการต่อยุคใบอนุญาตทำงานไปแล้วเนี่ยบางกลุ่มยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการนะคะในส่วนของการตรวจลงตาวีซ่าดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านนะคะดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวนะคะที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงานหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานก็แล้วแต่กรณีนะคะอย่าลืมอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนะคะเมื่อท่านได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องแล้วก็จริงนะคะแต่สิ่งสำคัญที่ใช้ควบคู่กันก็คือสิทธิ์การอยู่ในประเทศนะคะการทำงานของแรงงานข้ามชาตินะคะเราจะพึ่งแต่เฉพาะใบอนุญาตทำงานแล้วถือว่าถูกต้องไม่ใช่นะคะสิทธิ์นะคะเราแยกกันนะคะอันดับแรกนะคะคนต่างด้าวของท่านจะต้องมีสิทธิ์นะคะอยู่ในราชอาณาจักรนะคะไม่ว่าจะด้วยประกาศมหาดไทยนะคะหรือด้วยในส่วนของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองนะคะรวมไปถึงถ้าท่านมีสิทธิ์นะคะอยู่ในราชอาณาจักรถูกต้องแล้วนะคะลูกจ้างของท่านก็ต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องซึ่งจะต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปดังนั้นนะคะขอให้ท่านนะคะไปตรวจดูความเรียบร้อยของลูกจ้างของท่านด้วยนะคะว่าคนต่างด้าวของท่านเนี่ยได้มีการดำเนินการตรวจลงตาวีซ่ากับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยหรือยังนะคะโดยเฉพาะในส่วนของมตินะคะ11พฤศจิกายน2568กลุ่มนี้นะคะจะต้องดำเนินการตรวจลงตาวีซ่าให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่31กรกฎาคม2569นะคะอย่าให้เกินกำหนดนะคะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มมติ2ธันวาคม2568นะคะท่านก็ต้องไปดำเนินการนะคะตรวจลงตาวีซ่านะคะให้แล้วเสร็จภายในวันที่28กันยายน2569เช่นเดียวกันนะคะมีใบอนุญาตทำงานถือว่ามีสิทธิ์ทำงานนะคะแต่ถ้าไม่ตรวจลงตาวีซ่าภายในกำหนดที่ได้กล่าวไปนะคะก็ถือว่าหมดสิทธิ์อยู่ในราชจักรและหมดสิทธิ์ทำงานนะคะอย่าชะล่อใจดังนั้นรีบไปดำเนินการโดยเร็วนะคะค่ะนะคะอีกหนึ่งนะคะประชาสัมพันธ์ที่อยากจะฝากเลยนะคะก็เป็นในส่วนของแรงงานต่างด้าวนะคะที่มติ2ธันวาคมมติในส่วนของ8กรกฎาคม2568กลุ่มนี้นะคะหรือถ้าบางท่านบอกเอ๊ะฉันไม่เข้าใจว่าไอ้กลุ่มมติต่างๆเนี่ยมันคือยังไงเราดูใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวก็ได้ค่ะว่าใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างของท่านนะคะถ้าสถานะบอกว่าใบอนุญาตทำงานหมด13กุมภาพันธ์นะคะ2570นะคะ13กุมภา70นะคะกลุ่มนี้นะคะแล้วในใบอนุญาตทำงานหรือทะเบียนใบอนุญาตทำงานนะคะแจ้งว่าเป็นคนต่างด้าวตามมติ8กรกฎาคม2568กลุ่มนี้นะคะอยากจะชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่าแรงงานของท่านนะคะไม่ใช่เป็นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองนะคะเหมือนเคสทั่วๆไปนะคะจะเป็นในส่วนของแรงงานต่างด้าวนะคะที่มติครม.กำหนดให้แรงงานกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นใช้นะคะใช้การดำเนินการในส่วนของการนำระบบ MOU เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นแรงงานของท่านนะคะที่ใบอนุญาตทำงานหมด13กุมภาพันธ์2568เนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่นำเข้า MOU ปกติดังนั้นเงื่อนไขในการที่คนต่างด้าวจะออก
จากงานเนี่ยมันจะแตกต่างจากกลุ่ม11พย.หรือ2ธันวาก็แล้วแต่มันจะแตกต่างกันไปว่าถ้าอยู่ๆท่านบอกว่าลูกจ้างของท่านไม่ประสงค์จะทำงานกับท่านละโอเคลูกจ้างจะไปก็ท่านก็มีหน้าที่ต้องแจ้งออกก็ถือว่าจบหน้าที่นะคะต่างคนต่างโบกมือลาซึ่งกันและกันนะคะแบบนั้นนะคะถ้าเป็น2กลุ่มที่ดิฉันได้กล่าวไปไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าลูกจ้างของท่านไม่ใช่2กลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็น11พฤศจิกายนหรือ2ธันวาก็แล้วแต่เป็นกลุ่มที่หมดนะคะอย่างที่ฉันบอกไปก็คือกลุ่ม8กรกฎาคม2518หรือกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงาน13กุมภาพันธ์2570ก็คือแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU แรงงานกลุ่มนี้นะคะเป็นหน้าที่ของนายจ้างรายสุดท้ายนะคะที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ก็คือเป็นหน้าที่ของท่านนะคะที่เป็นนายจ้างอยู่ปัจจุบันนี้นะคะถ้าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกับท่านแล้วนะคะท่านมีหน้าที่จะต้องนะคะส่งคนเหล่านี้กลับประเทศต้นทางนะคะเป็นหน้าที่ของนายจ้างตามระบบ MOU นะคะยกเว้นนะคะแล้วก็คนต่างด้าวก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนายจ้างได้ยกเว้นอะไรนะคะยกเว้นกรณีที่แรงงานตามระบบ MOU นะคะจะสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้จะต้องเข้าเงื่อนไข5กรณีนี้เท่านั้นก็คือ1นะคะเป็นความผิดของนายจ้างล้วนๆเลยค่ะก็คือ1นายจ้างมีการกระทำทารุณกรรมนะคะหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้างนะคะทำให้ลูกจ้างไม่สามารถทำงานกับท่านต่อได้อันนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนนายจ้างได้เพราะถือว่าไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างนะคะหรืออะไรคะหรือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างนะคะหรือตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดนะคะรวมไปถึงนะคะนายจ้างนะคะให้ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจจะเป็นอันตรายนะคะต่อชีวิตร่างกายจิตใจนะคะหรือสุขอนามัยนะคะรวมไปถึงนะคะนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะนายจ้างเสียชีวิตและนายจ้างล้มละลายนะคะถ้าเข้าเงื่อนไขเหล่านี้นะคะที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะล้วนเป็นความผิดนายจ้างทั้งสิ้นเลยนะคะเราถือว่าแรงงานต่างด้าว MOU เนี่ยจึงจะสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้นะคะแต่ถ้าอยู่ลูกจ้างของท่านบอกว่าเฒ่าแก่นะคะผมอยากจะขอลาออกเพราะผมไม่อยากทำแล้วนะคะซึ่งตามเงื่อนไขตามระบบ MOU แล้วนะคะท่านมีหน้าที่จะต้องส่งคนต่างด้าวของท่านกลับประเทศต้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติลาวเมียนมานะคะกัมพูชาหรือเวียดนามก็แล้วแต่ท่านจะต้องส่งเขากับประเทศต้นทางนะคะแล้วมาติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนะคะเพื่อขอรับเงินหลักประกันคืนนะคะแต่ถ้าท่านบอกว่าโอเคนะคะท่านก็เห็นใจคนต่างด้าวเห็นว่าคนต่างด้าวก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะท่านอาจจะไม่มีงานให้เขาทำช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะไม่มีงานให้เขาทำเนื่องจากว่าอาจจะเป็นกิจการก่อสร้างไม่มีไซต์งานให้เขาทำแบบนี้ค่ะนะคะท่านก็อาจจะให้คนต่างด้าวเนี่ยเปลี่ยนนายจ้างได้โดยท่านนะคะจะต้องออกเอกสารยินยอมนะคะให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนนายจ้างไปทำงานกับรายอื่นได้หรือเอกสารหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่แสดงให้เห็นว่าได้คนต่างด้าวได้มีการชำระค่าเสียหายนะคะในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานนะคะในประเทศว่าให้กับท่านนายจ้างรายเดิมเรียบร้อยแล้วนายจ้างรายใหม่ถึงจะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานได้นะคะดังนั้นนะคะท่านต้องตรวจสอบให้ดีถ้าลูกจ้างออกจากท่านไปแล้วเป็นกลุ่มนี้นะคะไม่ใช่อยู่ท่านจะบอกไปก็ไปเลยนะคะไม่ได้นะคะก็ถือว่าหน้าที่ของท่านยังไม่เสร็จสิ้นท่านจะต้องดำเนินการนะคะส่งคนเหล่านี้นะคะกลับประเทศต้นทางด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระดีๆนะคะในส่วนของการทำงานของคนต่างดาวนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาพักเบรกฟังเพลงเพราะๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะในส่วนของมาดูกันว่านอกจากว่าการทำงานของคนต่างด้าวแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของงานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศสำหรับรอให้กับพี่น้องชาวแรงงานของจังหวัดระนองค่ะ

0: จ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
1: ก็พบกันในช่วงที่2นะคะของจัดหางานเล่าข่าวนะคะวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะกับดิฉันรัชนกสังศรีนะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนะคะช่วงที่2นะคะก็ช่วงแรกนะคะเราก็จะพูดในส่วนของข่าวสารต่างๆนะคะเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะในช่วงที่2จะไปกันยาวๆเลยนะคะก็ก่อนที่จะไปในส่วนของแรงงานไทยนะคะก็ขอฝากนิดนึงนะคะในส่วนของบทกำหนดโทษนะคะของนายจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวนะคะก็อยากจะเน้นย้ำนิดนึงนะคะการจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะณปัจจุบันนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากอะไรเลยนะคะแต่ทุกอย่างนะคะในการจ้างงานอยู่บนพื้นฐานนะคะของระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่ตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานนะคะจะต้องรับทราบรวมไปถึงพี่น้องนะคะชาวแรงงานข้ามชาติเองก็ตามค่ะในเมื่อเราเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายนะคะในสิ่งไหนที่เราทำได้หรือเราทำไม่ได้อย่างเช่นงานห้ามนะคะซึ่งบัญชีหลักงานห้ามนะคะตามที่ประกาศกระทรวงแรงงานกำหนดอยู่เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน40งานหลักๆนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยท่านก็สามารถไปศึกษาค้นหาได้นะคะใน Google ก็ได้นะคะพิมพ์ว่างานห้ามนะคะแต่ที่อยากจะเน้นย้ำนิดนึงนะคะงานห้ามที่ห้ามโดยเด็ดขาดเลยเนี่ยที่อยากจะฝากทุกท่านเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของในการให้ลูกจ้างของท่านเนี่ยไปทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ก็คือการทำงานห้ามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นช่างเสริมสวยนะคะการที่เราเปิดร้านเสริมสวยค่ะแล้วเราให้คนต่างด้าวมาเป็นงานช่างอันนี้ขอที่แจ้งเลยว่าไม่สามารถทำได้จริงๆนะคะท่านอาจจะต้องหาช่างที่เป็นคนไทยมารองรับตรงนี้นะคะแล้วก็ให้แรงงานของท่านนะคะมาในส่วนของการดูแลความสะอาดร้านนะคะมากกว่าที่จะต้องมาเป็นตัดนะคะถือตัดผมนะคะสะใดอย่างนี้ไม่สามารถทำได้รวมถึงงานนวดแผนไทยต่างๆนะคะงานเสมียนบัญชีนะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะที่ว่าเปิดออฟฟิศนะคะอาจการที่จะให้แรงงานต่างด้าวมาเป็นงานดูบัญชีหรือแคชเชียร์คิดเงินต่างๆอันนี้ไม่สามารถทำได้นะคะถือว่าเป็นงานห้ามโดยเด็ดขาดนะคะดังนั้นท่านจะต้องดูตรงนี้ให้ดีนะคะรวมไปถึงลูกจ้างของท่านนะคะที่มีใบขับขี่ยานยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เองนะคะหรือรถยนต์เองก็ตามนะคะอย่าให้ลูกจ้างของท่านนะคะนำสิ่งเหล่านี้ถ้าไปประกอบอาชีพนะคะเพราะเราถือว่ามันเป็นงานห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถทำงานได้อย่างเช่นการไปรับส่งผู้โดยสารอย่าคิดว่าแค่ระยะสั้นๆจากบ้านจากห้องแถวไปตลาดแค่สั้นๆแบบนี้นะคะอาจจะทำให้ลูกจ้างของท่านถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและโดนตัดสิทธิ์การทำงานในประเทศด้วยนะคะซึ่งบทกำหนดโทษนะคะในส่วนของนายจ้างเองนะคะที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์นะคะก็คือการให้คนต่างด้าวไปทำงานห้ามนั่นเองนะคะในส่วนของนายจ้างนะคะก็จะมีความผิดนะคะก็คือปรับนะคะตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนอันนี้ถ้าถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกนะคะท่านก็อาจจะให้เปรียบเทียบปรับได้นะคะแต่ถ้ามีการกระทำความผิดซ้ำนะคะมากกว่า1ครั้งขึ้นไปนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน1ปีนะคะหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทด้วยกันนะคะหรือทั้งจำและทั้งปรับนะคะแต่ที่ร้ายที่สุดเลยก็คือว่าจะตัดสิทธิ์นะคะไม่ให้ท่านนะคะจ้างคนต่างด้าวรายใหม่นะคะเป็นเวลา3ปีนะคะดังนั้นอาจจะทำให้ท่านอาจจะขาดแคลนแรงงานข้ามชาติตรงนี้ได้นะคะดังนั้นขอให้ท่านผู้ประกอบการเองนะคะศึกษา าข้อกฎหมายตรงนี้ให้ดีนะคะทางที่ดีนะคะเราใช้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานดีกว่านะคะไม่ว่าใครจะมาสมัครงานก็แล้วแต่สิ่งสำคัญขอดูใบอนุญาตทำงานเขาก่อนว่าการที่เขามาจะขอสมัครงานกับเรามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องแล้วมีระยะเวลาเหลืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ไม่ใช่ว่าหมดอายุแล้วนะคะดูแค่ใบอนุญาตนะว่ามีอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูด้วยว่าระยะเวลาการอนุญาตนะคะยังเหลืออยู่หรือไม่นะคะรวมไปถึงนะคะเมื่อเรารับลูกจ้างมาแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าลูกจ้างของเรานะที่เราให้ใช้เขาไปทำเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเวลางานเองนะคะหรือนอกเวลางานก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคอยกำชับนะคะให้เขาทำตามที่ได้รับอนุญาตอย่าไปทำงานที่มันนอกเหนือหรือการไปทำงานห้ามนะคะเพราะอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้เพราะลูกจ้างของท่านนะคะถ้าเกิดว่านะคะทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้คือการไปทำงานห้ามนั่นเองนะคะก็จะมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะคะต่อคนต่างด้าว1คนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะควบคุมนะคะจับกุมนะคะส่งพนักงานสอบสวนหลังจากทั้งพนักงานสอบสวนนะคะก็จะทำการเปรียบเทียบปรับนะคะหลังจากที่เปรียบเทียบปรับเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนเองหรือว่าในการส่งคดีฟ้องศาลก็แล้วแต่นะคะเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะจะต้องส่งตัวให้กับทางตรวจคนเข้าเมืองนะคะเพื่อดำเนินการผลักดันส่งกลับประเทศนะคะแล้วก็จะโดนตัดสิทธิ์2ปีนะคะนับจากวันที่ได้พ้นโทษแล้วเห็นไหมคะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยเจอจับแล้วปรับแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าโดนจับในข้อใน2ข้อหาที่ฉันได้กล่าวไปเนี่ยลูกจ้างของท่านอาจจะต้องโดนตัดสิทธิ์นะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนะคะการสแกนใบอนุญาตทำงานต่างๆเวลาเราจะไปผลิตใบอนุญาตทำงานนะคะทางศูนย์ผลิตใบอนุญาตทำงานเขาจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือ10นิ้วมือนะคะรวมไปถึงม่านตาดังนั้นนะคะระบบมันจะฟ้องเลยนะคะว่าคนต่างด้าวคนนี้เคยมีใบอนุญาตทำงานแล้วและใบอนุญาตทำงานมีการเพิกถอนไปก็จะทำให้นะคะไม่สามารถดำเนินการนะคะออกใบอนุญาตทำงานได้นั้นพอรู้แบบนี้แล้วนะคะทางที่ดีนะคะจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานให้ตรงกับที่ได้รับอนุญาตนะคะจะสบายใจทั้งตัวนายจ้างเองนะคะและตัวคนต่างด้าวเองนะคะอันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะคะในส่วนของการทำงานของคนต่างด้าวนะคะในเดือนมิถุนายน2519นะคะแต่ยังไม่จบนะคะทุกท่านนะคะเราจะมาต่อกันที่แรงงานไทยนะคะอาจจะต้องขออนุญาตนะคะช่วงเบรกแรกนะคะอาจจะเป็นในส่วนของการทำงานของคนต่างด้าวเนื่องจากว่าอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปว่างบประมาณในการจัดรายการในวันนี้นะคะได้รับการอนุเคราะห์นะคะจากกองทุนเพื่อการบริหารการทำงานของคนต่างด้าวนะคะเราเลยต้องมีภารกิจในการนำเสนอประเด็นต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการจ้างงานนะคะเพื่อให้มันตรงนะคะกับวัตถุประสงค์นะคะในการดำเนินรายการนะคะแต่พี่น้องนะคะแรงงานไทยเราก็ไม่ทิ้งนะคะสำนักงานจัดงานจังหวัดระนองนะคะเราห่วงใยใส่ใจนะคะผู้ใช้แรงงานนะคะยิ่งเป็นชาวระนองบ้านเราเองนะคะตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเพราะว่าคนระนองเรานะคะอาจจะไม่ชอบนิยมนะคะไปทำงานต่างประเทศแต่จริงแล้วอยากจะบอกว่าจริงแล้วการไปทำงานต่างประเทศนะคะมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะมันทำให้เราได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะคะมากกว่าการทำงานในประเทศด้วยซ้ำไปเพราะบางท่านอาจจะบอกว่าทำไงดีเนาะ3เดือนแล้ว6เดือนแล้วฉันก็ยังหางานทำในบ้านเรายังไม่ได้เลยนะคะอาจจะลองดูไหมคะอาจจะลองไปทำงานต่างประเทศดูเพราะว่าณขณะนี้นะคะทางกรมการจัดหางานนะคะเรารับสมัครคนหางานไปทำงานที่ประเทศที่ไต้หวันนะคะในตำแหน่งของช่างเชื่อมนะคะจำนวน22อัตราเลยนะคะแล้วก็ช่างประกอบนะคะจำนวน10อัตรานะคะไปทำที่ไต้หวันนะคะเงินเดือนก็ดีมากเลยนะคะก็ค่าจ้างนะคะก็จะประมาณนะคะเป็นเงินไทยนะคะประมาณ 3,400 กว่าบาทนะคะอันนี้ยังไม่รวมนะคะอาจจะมีในส่วนของค่าล่วงเวลานะคะค่าเบี้ยขยันอะไรอย่างงี้นะคะก็ตกแล้วเดือนนึงนะประมาณ 32,000 ถึง 41,000 เลยทีเดียวนะนะคะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดท่านว่าเอ้ยเราหางานในบ้านเราแล้วมา3เดือนและ4เดือน5เดือนแล้วช่วยเราหาไม่ได้เนี่ยเราอาจจะลองมาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดดูนะคะลองมาสอบถามข้อมูลดูว่าการไปทำงานไต้หวันเนี่ย ต้องทำยังไงบ้างนะคะซึ่งท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะไหมนะคะซึ่งทางนายจ้างนะคะเขาจะบินมาคัดเลือกด้วยตัวของเขาเองนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะออกในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะในการทดสอบฝีมือนะคะรวมไปถึงค่าตั๋วเครื่องบินในการไปทำงานเนี่ยฟรีนะคะนายจ้างเขาจะเป็นผู้ออกให้ดังนั้นเรามาดูนะคะว่ามาฟังดูว่าเออเราเข้าเงื่อนไขไหมที่จะมีสิทธิ์ที่จะไปสมัครงานที่ประเทศไต้หวันนะคะก็คุณสมบัตินะคะต้องเป็นเพศชายนะคะอายุ22ถึง15ปีบริบูรณ์นะคะไม่จำกัดส่งสูงน้ำหนักนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีระดับสายตาที่เป็นค่าปกตินะคะไม่มีค่าบอดสีนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยค่ะนะคะดังนั้นท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าเออเราจบการศึกษานะคะระดับไหนมีโอกาสไหมณตอนนี้นะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาเลยนะคะแล้วก็แต่สิ่งสำคัญนะคะท่านอาจต้องไปตรวจสอบประวัตินิดนึงว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมนะคะเชื่อมท่อหรือถังโลหะนะคะถึงจะไปสมัครงานได้นะคะซึ่งระยะเวลาการจ้างงานนะคะก็3ปีด้วยกันนะคะในสัญญานี้นะคะก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลดูนะคะเผื่ออาจจะเป็นไอเดียนะคะที่ท่านอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนประสบการณ์หรือหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะการไปทำงานต่างประเทศนะคะไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะเพราะครั้งนี้รัฐเป็นผู้จัดส่งค่ะท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะโดนหลอกไปทำงานต่างประเทศนะคะค่ะปิดท้ายสุดนะคะก็จะฝากนะคะทุกท่านนิดนึงนะคะว่าในส่วนของตรงนี้นะคะก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดเองนะคะณตรงนี้สถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองเองหรือจังหวัดใกล้เคียงก็แล้วแต่นะคะจัดสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเองนะคะการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการนำแรงงานต่างด้าวนะคะแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะหรือเศรษฐกิจชะลอตัวหรือปัญหาอะไรต่างๆค่ะที่นะคะซึ่งณปัจจุบันนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบว่าทุกอย่างสถานการณ์ณตอนนี้นะคะผู้ประกอบการเองนะคะมีการขยับนะคะมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะนำ AI เข้ามาใช้นะคะหรือการลดอัตรากำลังพนักงานลงนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นนะคะทางสำนักงานจัดหางานเองนะคะกรมการจัดหางานเนี่ยจึงได้กำหนดให้ทางสำนักงานเนี่ยมีการนะคะจัดตั้งคลินิกอาชีพนะคะคลินิกอย่างนี้ทำอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของการแนะแนวอาชีพค่ะนะคะสร้างโอกาสการมีงานทำให้กับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ว่างงานอยู่นะคะผู้ที่หางานทำยากนะคะหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพนะรวมไปถึงน้องๆนะคะที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆนะคะหรือผู้ที่ณตอนนี้ค่ะประสบปัญหาในการทำงานไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตดีนะคะจะออกจากงานดีไหมนะคะแต่ถ้ายังอยู่ต่อก็รู้สึกว่าสภาพจิตใจมันไม่พร้อมทำงานอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสนะคะการมีงานทำได้อย่างเหมาะสมนะคะสอดคล้องกับความรู้ความถนัดของเรานะคะแล้วก็บุคลิกภาพของเราด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะชีวิตสุขภาพจิตของเราที่ดีนะคะทางสำนักงานจัดหางานเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะไปลองใช้บริการนะคะคลินิกอาชีพนะคะซึ่งจะให้บริการในการแนะแนวอาชีพนะคะให้คำปรึกษาเชิงลุกนะคะโดยเราจะมีณแนวด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะนะคะจะมีการประเมินความถนัดนะคะของท่านนะคะให้คำปรึกษาด้านอาชีพการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานว่าก่อนที่ท่านจะไปพบนายจ้างเนี่ยท่านจะต้องมีความรู้หรือท่านจะต้องปรับบุคลิกภาพยังไงนะคะเพื่อให้พอไปถึงนะคะพบตัวผู้ประกอบการนายจ้างแล้วเนี่ยเขาอาจจะเห็นท่านแล้วปิ๊งท่านเลยอาจจะรับท่านเข้าทำงานในวันนั้นเลยก็ได้นะคะดังนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะผู้ที่ว่างงานนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะหรือน้องๆจบใหม่ก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงนะคะในส่วนของสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะที่ต้องการให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดนะคะเข้าไปแนะแนวนะคะด้านอาชีพต่างๆให้กับน้องๆนะคะก่อนที่จะจบการศึกษามานะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด ดแรงงานจริงๆในปัจจุบันนะคะเพราะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดระนองเรานะคะกับทั่วประเทศนะคะมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากอย่างที่ทุกท่านได้ข่าวมีการปิดตัวของกิจการนะคะการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนื่องจากว่าอ้างอิงโดยค่าจ้างอะไรต่างๆนะคะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะท่านสามารถนะคะเข้าไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้นะคะเพราะทางสำนักงานจัดหางานอย่างที่เราบอกไปแล้วเราไม่ได้ดูแลเฉพาะแค่แรงงานข้ามชาติเราดูแรงงานคนไทยโดยเฉพาะแรงงานบ้านเราจังหวัดระนองเราไม่ทอดทิ้งแน่นอนนะคะใครที่ต้องการเปลี่ยนงานต้องการสมัครงานหรือต้องหาการตำแหน่งงานใหม่ๆนะคะให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะหรือ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้ค่ะเราจะมีการนะคะไปสรรหาตำแหน่งงานว่างจากผู้นายจ้างผู้ประกอบการต่างๆนะคะแล้วไปลงไว้ในหน้า Facebook ต่างๆหน้าเว็บไซต์นะคะเพื่อสะดวกนะคะไม่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานจัดหางานนะคะใช้มือถือสมาร์ทโฟนของท่านเลยค่ะแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลตำแหน่งงานที่น่าสนใจนะคะหรือต้องการทดสอบความถนัดนะคะก็ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะที่ดิฉันนะคะนำมาฝากทุกท่านในเดือนมิถุนายน2569ในเมืองนะคะในเดือนแห่งฝนชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็หวังว่านะคะข่าวสารที่มาฝากทุกท่านในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะคะถ้าเป็นในงานต่างด้าวก็สามารถเข้าใจกฎระเบียบข้อกฎหมายแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะรวมไปถึงพี่น้องแรงงานชาวไทยนะคะก็สามารถมีช่องทางนะคะในการที่จะพลิกโอกาสชีวิตให้ดีขึ้นในการไปสมัครงานนะคะหรือช่องทางในส่วนของการเข้าไปรับบริการแนวอาชีพที่เหมาะสมกับตัวท่านเองนะคะวันนี้นะคะดิฉันรัชนกสมศรีนะคะผู้ดำเนินรายการวันนี้จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะถ้าวันนี้นะคะมีการนำเสนอข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดนะคะดิฉันก็ต้องขอกราบอภัยนะคะท่านผู้ฟังท่านด้วยนะคะสำหรับเดือนหน้านะคะเดือนกรกฎาคม2519นะคะเราจะมาพบกันในวันศุกร์แรกของเดือนนะคะแล้วจะมีข่าวสารนะคะหรือจะมีผู้ดำเนินรายการคนไหนมาพบกับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ก็ดิฉันก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกล่าวสวัสดีทุกท่านค่ะ

0: ังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5 ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5 ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8 มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซียแม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2 ประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
0: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
6: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อ Ford รุ่น Ranger หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม9สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 นาทีและเวลา 13:21 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 6:41 นาทีและเวลา 19:24 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 30.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.9 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 25.4 มิลลิเมตรและจบรายงานอากาศนครินทร์เนียมคำรายงานครับ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
4: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
5: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
6: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
7: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
6: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

เบาบางเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้บริเวณที่ตั้งสวทระนองหมู่3บางริ้นนี่ตกมองไม่เห็นทางเลยนะคะท่านผู้ฟังคะยังไงสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะทางหลวงหมายเลข4ที่จากระนองนี่จะเข้าสู่พังงาแน่นอน2จังหวัดนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในสรุปนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังและเราก็จะดูที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้สรุปกันด้วยนะคะเราดูในภาพรวมภาพใหญ่แล้วก็มาต่อกันในภาพของจังหวัดระนองกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของฝนนี่วันนี้ก็ฝนเยอะอยู่นะท่านผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีฝนตกที่ระนองนี่วัดปริมาณฝนได้เลยนะคะ4ที่ด้วยกันสักครู่เดี๋ยวจะหยิบมาฝากทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้กำลังไล่ดูอยู่นะคะสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากอัปเดตโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านผู้ฟังค่ะ 13:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าพบฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแพร่ลำปางตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์ลำพูนน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญกาฬสินธุ์ชัยภูมิเลยบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาญจนบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนี่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่คือทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ฟังขาทั้ง6จังหวัดเลยค่ะส่วนมากกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะแล้วก็อีก 1-3 ชั่วโมงคาดว่าก็จะปกคลุมบริเวณในหลายๆจังหวัดเลยท่านผู้ฟังที่พิศลาได้บอกกันไปนะเพราะว่าถ้าแจ้งแต่ละจังหวัดนะเดี๋ยวก็ว่าท่านผู้ฟังที่รักนี่ก็เข้าไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็แล้วกันนะคะแต่สำหรับใน 1-3 ชั่วโมงคาดว่าจะปกคลุมทั้งฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะคือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอ่าวไทยเช่นเดียวกันค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลักษณะฝนกระจายโดยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะพื้นที่เฝ้าระวังตอนนี้มีฝนฟ้าคะนองรุนแรงนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกนะคะก็6จังหวัดฝั่งอันดามันรวมถึงชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกันด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อเวลา 13:28 น.โดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอุณหภูมิบ้านเราดูฝนก่อนนะคะฝน10จังหวัดที่จัดอันดับกันนะคะอันดับ1เลยนครพนม 63.0 มิลลิเมตรอันดับ2จังหวัดเลยค่ะ 48.2 มิลลิเมตรอันดับ3โคราชนครราชสีมา 45.0 มิลลิเมตรกันส่วนภาคใต้ก็จะมี3จังหวัดนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดนราธิวาสเป็นอันดับ5 32.0 มิลลิเมตรอันดับ6พังงาค่ะ25.7 มิลลิเมตรและส่วนอันดับ7นะคะนครศรีธรรมราช 21.2 มิลลิเมตรกันนะคะฝนมากสุดเมื่อวาน 63.0 มิลลิเมตรค่ะท่านผู้ฟังคะเราดูในเรื่องอื่นๆดีไหมตรงนี้ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งในเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้ง6จังหวัดเลยนะคะฝั่งอันดามันค่ะส่วน

ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าหากว่าขออภัยค่ะภูเก็ตลงไปนะคะท่านผู้ฟังนะส่วนพังงาขึ้นมานี่ก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับจังหวัดที่มีความเสี่ยงตอนนี้ทุกจังหวัดก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะคะในการช่วยเหลือประชาชนกันนะคะเพราะว่าก็ได้มีการสั่งการกันแต่ละจังหวัดนะคะมาตั้งแต่ก่อนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะคะในเรื่องของการเตรียมพื้นที่สำหรับระบายน้ำนะคะหรือว่าพื้นที่สำหรับรองรับน้ำที่จะไหลเข้ามากันด้วยมีการขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำต่างๆกันอภิสราจะพามาดูในประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเป็นฉบับที่10แล้วนะคะและก็จะถือว่าเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะและสำหรับคลื่นลมก็ดังที่อภิสราได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามกันอย่างใกล้ชิดเมื่อวานที่ระนองฝนตกนะคะแล้วก็วัดได้ 25.4 มิลลิเมตรตอนนี้ฝนรวมทั้งปีของระนองขยับขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสถิตินะคะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นรายงาน7โมงเช้าวันนี้จนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้อภิสรายังไม่สรุปนะคะในเรื่องของฝนรวมทั้งปีกันก่อนเพราะว่าจะมีข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่เมื่อตอนเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้มีฝนตก6ชั่วโมงนะคะก็จะต้องมารวมเป็นฝนสะสมกันด้วย 11.6 มิลลิเมตรนะคะฝนรวมทั้งปีของระนองตอนนี้833.3 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังและจังหวัดระนองคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกันด้วยตอนนี้ฝนก็จะปิ่มๆ850มิลลิเมตรแล้วนะคะก็เราก็ต้องไล่ดูกันละตอนนี้เดือนพฤษภาคมเองนะคะถ้าว่าเป็นเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการนับกันรัวๆกันเลยเพราะช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะคือจะตกมากกว่านี้หรือเปล่าเราก็ต้องดูกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะไม่ว่าจะมามากหรือมาน้อยนะคะเพราะว่าก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีฝนทิ้งช่วงอีกเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันว่าบ้านเราจะได้รับผลกระทบตรงนั้นไหมแต่ตอนนี้ค่ะท่านผู้ฟังในส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำไหลลงอ่างกันอยู่นะคะเนื่องจากมีฝนตกกันทุกวันแต่ตอนนี้ยังไม่ระบายก่อนนะคะท่านผู้ฟังเพราะต้องการที่จะเก็บน้ำไว้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปานะคะซึ่งทางฝ่ายจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานระนองก็ได้ชี้แจงนะคะได้แจ้งในเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวไว้ดูว่าปริมาณน้ำในอ่างแตะร้อยละ80นะคะของความจุของอ่างทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวทางโครงการชลประทานระนองก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการระบายน้ำใหม่นะคะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ได้ติดตามในเรื่องของรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วจะทำให้เรานะคะก็มีการเตรียมไว้ถ้าว่าฝนไม่เติมลงมานะคะแต่ถ้าว่าฝนเติมลงมาแล้วก็อยู่ในระดับที่สามารถจะระบายได้ซึ่งในส่วนของโครงการชลประทานระนองนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วนี่ก็มีแผน
ที่จะระบายน้ำในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพราะว่ายังเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ต้องดูในรอบด้านนะคะแล้วก็สำหรับมาตรการการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2569นะคะคือทางกรมชลประทานเองนะคะก็บอกว่าจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปีและในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชในหน้าฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำของชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้นการบริหารจัดการน้ำท่าก็จะให้มีการบริหารแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทานค่ะส่วนการกักเก็บน้ำในเขื่อนก็ให้เต็มศักยภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำต่ำสุดตามช่วงเวลาเพื่อความมั่นคงด้านน้ำและการรักษาระบบนิเวศนะคะและนอกจากนี้แล้วก็จะมีการวางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ถือว่ามีการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นให้เต็มศักยภาพก่อนนั่นเองก็ถือว่าเป็นมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนปี2569ของกรมชลประทานนะคะเพื่อที่จะให้มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสำหรับใช้ตลอดฤดูฝนปี2569แล้วก็จะมีการกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งปี2569ถึงปี2570กันด้วยนะคะสำหรับตรงนี้ล่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนๆก็แล้วแต่ก็ใช้น้ำประหยัดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุด1ประหยัดเงินในกระเป๋าท่านด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยกันนะคะตรงนี้ในเรื่องของน้ำต้นทุนจะได้มีไว้ใช้ผลิตน้ำประปากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนี่ภารกิจหลักเลยก็จะเป็นน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปานะคะให้กับอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะก็ถือว่าในพื้นที่ตรงนี้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองได้ดำเนินการใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็ดูสถานีวัดปริมาณฝนของจังหวัดระนองนะคะที่ทางฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานของโครงการชลประทานระนองได้ติดตามมีทั้งหมดคือ34สถานีวัดปริมาณน้ำฝนนะคะซึ่งจะมีอยู่3ที่ค่ะท่านผู้ฟังค่ะที่มีฝนปานกลางนะคะคือส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นระดับศูนย์หมดเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ได้มีการอัปเดตกันของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองอภิสราก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วคือ 25.4 มิลลิเมตรส่วนที่โครงการชลประทานระนองคือ 20.5 มิลลิเมตรค่ะก็จะมีสถานีวัดปริมาณฝนที่โครงการชลประทานระนองคือถัดจากสวทระนองไปเล็กน้อยนะคะอาคารก็จะอยู่ใกล้เคียงกันแล้วจะมีอีกจุดหนึ่งนี่คือก็จะไปมีสถานีวัดปริมาณฝนที่อ่างเก็บน้ำคลองหาส้มแป้นที่นั่นก็วัดได้ 20.0 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่อื่นนี่ก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้กันนะคะเพราะว่าในการอัปเดตข้อมูลนี่ก็ได้เห็นแค่3จุดนะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองหมายถึงว่าปริมาณของฝนอยู่ที่ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรกันก็ถือว่าเป็นปริมาณฝนปานกลางกันนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของน้ำก็คุยกันนะคะในเรื่องของการบริหารน้ำท่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยสักนิดหนึ่งให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ใจชื้นสักนิดหนึ่งอภิสราก็จะได้แจ้งนะว่าตอนนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นตอนนี้อยู่นะคะคำอยู่ในอ่างนะคะหรือว่าเก็บกักอยู่ตอนนี้คือร้อยละ73นะคะหรือ 73% นะคะคือมีปริมาณน้ำคือ 7,324,000 กว่าลูกบาศก์เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์หรือว่าการระบายน้ำผ่านการกาลักน้ำหรือการปล่อยน้ำด้วยระบบนะคะ River Outlet นะคะยังไม่มีนะคะท่านผู้ฟังเพราะตอนนี้ยังเก็บอยู่นั่นเองดังที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันเกิดไปเจอข่าวอื่นๆนะคะและท่านก็ต้องใช้ดุลพินิจกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่าในข่าวลวงก็มีเยอะนะคะเฟคนิวส์นะคะข่าวปลอมก็มีมากมายนะคะยังไงก็เพิ่มความ
ระมัดระวังกันด้วยค่ะขณะนี้เวลา 15:32 เราคุยกันยาวสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังแจ้งข่าวกันนิดนึงท่านผู้ฟังค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันในพื้นที่ของระนองนะคะแล้วก็ในส่วนของระนองเองจะมีช่วงหนึ่งที่กำลังมีการทำทางอยู่นะคะท่านผู้ฟังคือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4สายราชกรุฑกระเปอร์ช่วงบ้านม่วงกลวงถึงอำเภอกระเปอร์นะคะจะอยู่ที่กิโลเมตรที่644+300นะคะถึงกิโลเมตรที่648+000นะคะก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตรนี่แหละเขาได้เกิดชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็กระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนไม่ว่าจะมาจากจังหวัดอื่นๆหรือภายในอำเภอต่างๆของระนองนะคะในการเดินทางผ่านอำเภอกระเปอร์นะคะไปกระเปอร์จะไปสุขสำราญหรือจะออกไปพังงานะคะหรือว่าจากกระเปอร์นะคะจะเข้ามาอำเภอเมืองระนองนี่จะต้องผ่านเส้นทางนี้กันแล้วก็จะมีจุดๆหนึ่งที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากฝนตกสะสมในช่วงหลายวันคือบริเวณสะพานห้วยสีใต้กันนะผู้ฟังตอนนี้ทางแขวงทางหลวงระนองก็ได้แจ้งนะคะว่าทางนายช่างของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4สายราชกรุฑกระเปอร์และผู้รับจ้างนะคะก็ได้เร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมทันทีและตอนนี้สามารถที่จะเปิดให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาเส้นราชกรุฑกระเปอร์ได้ตามปกติแล้วนะคะท่านผู้ฟังขาแจ้งให้ทราบกันนะคะเพราะว่าก็ได้นำเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับรถนะคะในการถมดินแล้วก็มีการบดอัดนะคะเพื่อที่จะให้ถนนตรงนั้นนี่สามารถที่จะสัญจรไปได้และล่าสุดนี่ผิวจราจรก็ซ่อมแซมแล้วปรับปรุงเส้นทางเบี่ยงทางหลวงหมายเลข4สายราชกรุฑกระเปอร์ช่วงบ้านม่วงกลวงถึงอำเภอกระเปอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถสัญจรได้ตามปกติค่ะแต่แขวงทางหลวงระนองก็ได้ฝากบอกมาด้วยนะคะว่าให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ระนองบ้านเราก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของหน้าฝนและพื้นที่ดังกล่าวก็ยังคงมีการดำเนินการก่อสร้างค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านที่เดินทางสัญจรไปมาผ่านเส้นทางนั้นกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็ส่งกระจายเสียงทั้งระบบ FM 107.25 MHzAM 783 กิโลเฮิรตซ์บางท่านก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์กันนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าเอ๊จะเข้าไปตรงไหนเอ่ยวิทยุออนไลน์ท่านเข้ามาเยี่ยมเราได้เลยนะคะท่านผู้ฟังขาที่เพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และเพจ Facebook สวทรนอง AM 783 กิโลเฮิรตซ์เราได้วางลิงก์นะคะถ้าว่าท่านใช้โทรศัพท์มือถือนี่พอเปิดปุ๊บจะเห็นเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเราจะโชว์ไว้เลยวิธีออนไลน์คลิกที่นี่นะคะก็บางครั้งอภิสราก็ยังใช้เลยแล้วก็จะมีนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านวิธีออนไลน์แล้วก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ระนองเองหรือต่างจังหวัดนะบางครั้งก็จะโทรมาแจ้งผลการรับฟังให้ได้รับทราบกันด้วยนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะในการทำงานของทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเราก็จะนำข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

ัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้า

0: และการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
3: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตาดูตา
2: แล้วแม่เฒ่ารู้มาจากไหนนี
3: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
2: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปลอมอ่ะแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
4: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออล่าลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชี
5: วิตด้วยท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์AM 783กิโลเฮิรตซ์
6: ค่ะมาถึงช่วงท้ายๆรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันแล้วนะคะท่านผู้ฟังไทยช่วยไทยพลัสใครเข้าร่วมโครงการแล้วยังไม่ได้เปิดใช้สิทธิ์บ้างเอ่ยวันนี้วันที่5แล้วนะคะท่านผู้ฟังนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็กระแสการหมุนของเงินนี่ก็เป็นไปนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าในพื้นที่ของระนองเองนี้ข้อมูลนะวันที่3มิถุนายนอยู่ในช่วง3วันของระนองมียอดการใช้สิทธิ์นะคะ 14.96 ล้านบาทเกือบจะแตะ15ล้านทีเดียวท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับประเภทนะคะร้านที่มีผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของระนองก็เข้าใช้บริการที่ร้านอาหารเครื่องดื่ม 4,670,000 กว่าบาทนะคะร้านธงฟ้าก็ 6,750,000 นะคะโดยประมาณกันแล้วก็มีร้านโอท็อปค่ะก็จะอยู่ในช่วง 60,000 บาทนะคะส่วนร้านทั่วไปนี่ก็เป็นร้านค้าทั่วไป 3,480,000 บาทนะคะท่านผู้ฟังก็ตอนนี้ใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าก็ถือว่าเป็นการช่วยเศรษฐกิจไทยกันด้วยนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าต้องว้าวเลยนะคะต้องอุทานออกมาเลยเมื่อมีการสแกนเพราะว่าเราจะคุ้นชินในเรื่องของคนละครึ่งรัฐครึ่งหนึ่งแล้วก็เราเป็นประชาชนนี่ก็ครึ่งหนึ่งนะคะแต่รอบนี้รัฐ60เรา40นะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะจ่ายไป100บาทนิดๆเองนะแต่ก็ยอดหักนี่ก็ยังไม่ถึง 50% เลยนะคะเพราะว่าเราจ่ายแค่40เท่านั้นเองท่านผู้ฟังคะจำกันง่ายๆเนี่ยบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะจะต้องในการช่วยตรงนี้ 1,000 เอาจำง่ายๆเลยท่านผู้ฟังถ้าว่าเราต้องการจะใช้เต็มลิมิตเลยวันละ200ในส่วนของที่ทางรัฐบาลนะคะจะสนับสนุนให้วันละ200บาทแล้วก็สูงสุดนะคะคือในเดือนนั้น 1,000 บาทนี่แหละอ่ะสมมุติว่าเราจะใช้นะคะให้เต็มสิทธิ์เลยก็ใช้แค่5วันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าครั้งละ200นี่5วันก็ 1,000 แต่200บาทเนี่ยเราก็เติมไป133บาทนะคะก็ถือว่าใช้แต่ละวันเนี่ยคือถ้าเกิดเราจ่ายตอง3 333บาทก็ถือว่าเต็มสิทธิ์ที่เราได้ใช้แต่ถ้าว่าเราใช้เกินอาจจะเป็น400บาทนี่ไอ้ส่วนต่างนี่เราจ่ายเองเราออกเองนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลก็จะให้200บาทสูงสุดต่อวันกันแล้วก็ในวงเงิน 1,000 บาทนั่นล่ะ นะท่านผู้ฟังก็ถือว่าจำกันง่ายๆบางท่านก็บอกว่าเอสูตรเนี่ยเป็นยังไงคือจริงๆแล้วถ้าเราคิดกันก็เป็นไปตามนั้นแหละค่ะท่านผู้ฟังค่ะนะคะคือว่าในยอดการใช้จ่าย 1,000 บาททางรัฐบาลก็จะออกให้600บาทแล้วก็เราออกเอง400บาทเราคิดเป็นตัวเลขกลมๆกันแล้วกันนะคะแต่ถ้าว่า200บาทนี่เราก็เติมไป133ก็แค่นี้ล่ะนะท่านผู้ฟังยังไงก็ใช้ให้หมดนะเพราะว่าจะไม่ทบไปในเดือนถัดไปนะคะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลก็จะมีโครงการนี้4เดือนต่อเนื่องกันเดือนละ 1,000 มิถุนายน 1,000 นะคะกรกฎาคม 1,000 สิงหาคมก็ 1,000 แล้วก็กันยายนอีก 1,000 4,000 บาทนะคะท่านผู้ฟังซึ่งบางท่านก็บอกว่าก็กินอิ่มแล้วก็สบายกระเป๋ากันด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทางรัฐบาลมองว่าจริงๆแล้วเป็นการลดนะคะลดภาระค่าครองชีพแต่ในส่วนที่จะไปคู่กันตรงนี้นั่นคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มีการนำเอาเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกันนะคะก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ในข่าวสารต่างก็หยิบมาฝากกันนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวยังไงทางสำนักงานคลังจังหวัดระนองแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ของจังหวัดระนองอภิสราก็จะหยิบมาฝากกันอ่ะเรามาฟังสักนิดนึงว่าในยอดการใช้สิทธิ์ในภาพรวมทั้งประเทศเลยตอนนี้ท่านผู้ฟังนี่แค่3วันนะข้อมูลที่อภิสรามีอยู่นี่ก็ถือว่าล่าสุดนะท่านผู้ฟังคือวันที่1ถึงวันที่3มิถุนายน 7,316.25 ล้านบาทนะคะที่ทางคลังจังหวัดระนองแจ้งมานะคะส่วนยอดการลงทะเบียนร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั้งประเทศก็มีทั้งหมด 1,084,362 ร้านค้านะคะในส่วนของระนองก็มี 2,566 ร้านค้าค่ะและทางธนาคารกรุงไทยในจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นสาขาถนนเรืองราชสาขาระนองนี่ก็ได้อัปเดตข้อมูลนะคะในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินนะคะท่านสนใจก็เข้าไปนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการที่จะใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเป็นผู้จำหน่ายกันได้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังเปิดรับบริการกันอยู่นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะคอยอำนวยความสะดวกค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะมีการต่อคิวกันยาวนะคะเมื่อวานก็ได้ไปสังเกตการไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีการดำเนินการเพราะว่าหลายๆท่านก็ทราบกันนะคะว่ามี5ช่องทางที่จะให้ดำเนินการแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังก็เช่นเดียวกันประชาชนก็เข้าใจแล้วก็มีฝากเพิ่มเติมนิดนึงช่วงนี้ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือนะคะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนเครื่องแน่นอนปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะต้องมีการย้ายข้อมูลกันนะคะเพราะว่ามีการผูกบัญชีไว้กับในหมายเลขโทรศัพท์นั้นแล้วก็ในเครื่องนั้นนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันถุงเงินยังไงนะคะก็ลองปรึกษากับธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านท่านดูกันแล้วกันนะคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะท่านผู้ฟังหยุด2วันนะคะเสาร์และอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลา 15:10 น.จนถึงเวลา 16:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ที่เราจะพบกันตรงนี้นะคะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะวันนี้อภิสราจะปิดท้ายกันนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในตอนการกู้ยืมเงินโดยคุณพลพัฒน์สีแดงอัยการผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะทิ้งท้ายกันไปแล้วก็ถือโอกาสร่ำลากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าบางช่วงนี่ฝนตกหนักมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์AM 783กิโลเฮิร์ตซ
7: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
8: การกู้ยืมเงินตามกฎหมายครับกฎหมายบังคับไหมครับว่าการกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า 2,000 บาทครับถ้าจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้หากผู้กู้ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกู้ในสัญญากู้ดังกล่าวจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นในการกู้ยืมเงินครับไม่ว่าเราจะไปกู้ยืมเงินกับใครก็ตามสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังก็คือให้อ่านข้อความในหนังสือสัญญากู้ทุกตัวอักษรเพราะบางครั้งครับตัวอักษรที่มีการซ่อนไว้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการอ่านอย่างระมัดระวังสิ่งที่มีการระบุไว้อาจจะเป็นโทษแก่คนกู้ได้แน่นอนครับเมื่อมีการกู้ยืมเงินก็ต้องมีหน้าที่ในการชำระเงินกู้ตามที่มีการกำหนดในสัญญาถ้าเกิดว่าผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ครับผู้ให้กู้สามารถใช้สัญญากู้ดังกล่าวฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้กู้ได้ซึ่งกฎหมายบังคับไว้ครับว่าในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันและมีการตกลงว่าจะมีการผ่อนจ่ายคืนเป็นงวดถ้าเกิดผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ผู้ให้กู้ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องผู้กู้ภายใน5ปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระกู้ในแต่ละงวดละงวดแต่ถ้าเกิดสัญญากู้ดังกล่าวครับไม่ได้มีการผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดแต่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนไว้ถ้าเกิดลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องบังคับคดีภายใน10ปีครับถ้าเกิน10ปีแล้วเจ้าหนี้ไม่ยื่นฟ้องผู้กู้ครับผู้กู้สามารถที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้หรือในกรณีที่ผู้ให้กู้ยื่นฟ้องผู้กู้ก็สามารถต่อสู้คดีได้ครับว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวขาดอายุความในการฟ้องร้องบังคับคดีสิ่งหนึ่งครับที่อยากประชาสัมพันธ์ก็คือในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินและเงินก้อนดังกล่าวที่มีการให้กู้เป็นเงินของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดก็ตามครับเงินกองทุนดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณของแผ่นดินดังนั้นบางเรื่องครับแม้จะเกินระยะเวลา5ปีแม้จะเกินระยะเวลา10ปีตามที่มีการกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หน่วยงานของรัฐสามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้กู้ได้โดยใช้การฟ้องเรียกติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งไม่มีกำหนดอายุความกำหนดไว้ดังนั้นครับสิ่งที่อยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือไม่ว่าเราจะกู้ยืมเงินจากคนธรรมดาจากบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐหน้าที่ของผู้กู้คือต้องชำระเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ตามที่มีการกำหนดไว้ในสัญญา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีหศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอสก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอสและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43เพราะมีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังไม่พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
5: ท ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอบต.กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
6: นายสิทธิเดชเวชมหาครังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบหมื่นร้านค้าร
1: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับฟังรับชมรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายและติดตามกันได้ทั้ง10สวท.ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สืบศรีสุขติดตามกันได้สำหรับในช่วงของเวลาประมาณ20นาทีเศษนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจะบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ได้มาครบทุกช่วงนะคะเราจะมีการพูดคุยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการลงทะเบียนค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะแล้วก็ทางรัฐรวมทั้งเว็บไซต์ของโครงการเนี่ยซึ่งก็ลงทะเบียนค่ะจะเป็นธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวานก็ถือว่าวันแรกค่ะในการลงทะเบียนสำหรับในเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการลงทะเบียนวันแรกในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2569แล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ค่ะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะฉะนั้นแล้วในช่วงของรายการเราจะมี1ช่วงค่ะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวจะมีน้องมุกค่ะกับคุณเจนะคะพูดคุยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเดี๋ยวช่วงของการพูดคุยเนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะทำความเข้าใจแล้วบางท่านก็อาจจะงงๆกันอยู่นะคะว่าจะต้องทำยังไงต่อค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้ค่ะติดตามคุณรุ่งการทองบำรุงค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจะได้พูดคุยกับน้องหมกเนื้ออ่อนปวีวงวัชราค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
1: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
0: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
0: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งชิงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
1: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
0: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
0: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569เวลา 13:00 นถึง 16:30 นณศาลาธรรมนิยามวัดสุมังคลารามตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการเกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: อย่างที่บอกค่ะวันนี้ไม่ได้มาครบทุกตอนนะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะไม่ว่าจะเป็นรัดล้ออ่าวไทยเนี่ยแล้วก็ช่วงของรู้ทันกลโกงวิชาชีพรวมไปถึงช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะแต่ว่าช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้จะเน้นยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังน้องมุกอมปวีวงศ์วชิราค่ะผู้คุยกับคุณรุ่งการทองบำรุงเนื้อผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องของประเด็นนี้นะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่ะ
1: วันนี้รายการพิเศษของเราเนี่ยได้รับเกียรติพิเศษมากๆจริงๆนะคะที่ได้รับเกียรติค่ะจากตัวจริงเนาะที่จะมาพูดคุยกับเราตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังดูไลฟ์อยู่ค่ะตอนนี้ค่ะมุกค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่อยู่กับพี่เจนค่ะนางสาวรุ่งการทองบำรุงผอ.กลุ่มนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดค่ะสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้ที่จะต้องพลาดมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันที่มีการยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำว่าเป็นรายเดิมใช่ไหมคะพี่เจนขาวันนี้เป็นรายเดิมเนาะเป็นเรื่องที่มีการประชุมครม.กันเมื่อวันอังคารคือสดๆร้อนๆมาแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดค่ะวันนี้เป็นวันเปิดทำงานวันแรกแต่ก็สำนักงานคลังจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจประเด็นนี้แต่อย่างใดและก็อยากจะมาตอบแล้วก็ให้ข้อมูลคุณผู้ฟังมากหรือเกินเพราะว่าจริงๆแล้วสำคัญวันนี้จะชัดเจนในทุกประเด็นค่ะวันนี้ขอสวัสดีพี่เจนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่เจนค่ะแนะนำตัวพี่เจนกันไปแล้วเนาะอยากให้พี่เจนย้ำนิดนึงค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกใช่ไหมคะของการยืนยันสิทธิ์การลงทะเบียนก็ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเดิมถูกต้องไหมคะพี่เจน
2: ใช่ค่ะมีกลุ่มสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อย่างที่น้องมุกได้พูดไปนะคะวันแรกวันนี้นะคะที่เราเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะรอบใหม่นะคะซึ่งขอย้ำว่ารอบใหม่นี้นะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเมื่อปี65นะคะซึ่งทั้งประเทศอยู่ที่13.18 ล้านคนนะคะสุราษฎร์ธานีเราอยู่ที่ประมาณ102คนเศษนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะจะต้องไปกดลงทะเบียนเริ่มวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนะคะกดลงทะเบียนนะคะยืนยันรับสิทธิ์แต่ในการยืนยันลงทะเบียนครั้งนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์เลยต้องไปผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติซึ่งอย่างที่เราทราบกันบ้างแล้วรอบนี้จะเข้มข้นขึ้นนะคะซึ่งช่องทางนะคะสำหรับกลุ่มแรกที่ถือบัตรอยู่เดิมนะคะเราให้5 ช่องทางในการกดไปลงทะเบียนไม่ยากเลยนะคะช่องทางแรกก็คือสามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ซึ่งก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะช่องที่2ก็คือแอปทางรัฐนะคะช่องที่3ก็คือไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นตู้ ATM นี้ให้เฉพาะกรุงไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่องทางที่4ในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือที่เราเรียกว่า e-social welfare นะคะก็นี่คือช่องทางที่4ส่วนช่องทางที่5นะคะถ้าทำไม่ได้แล้วจริงๆไปธนาคารของรัฐให้5แห่งนะคะมีกรุงไทยธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะมี5ช่องทางนี้สำหรับคนกลุ่มแรกนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะเราก็จะตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลนะคะว่าใครผ่านคุณสมบัติไหมก็คือวันที่17กรกฎาคมนะคะเราลงทะเบียน4ถึง21เดือนนี้นะแล้วก็พอ17เดือนหน้าจะประกาศผลสำหรับท่านใดที่ไม่ผ่านด้วยเกณฑ์คุณสมบัตินะคะโครงการเขาก็มีระยะเวลาในการอุทธรณ์นะคะเดี๋ยวเราอุทธรณ์ได้เดี๋ยวช่วงที่ประกาศก็จะมีว่าช่องทางอุทธรณ์ยังไงนะคะก็อุทธรณ์ตั้งแต่วันประกาศนั่นแหละ17จนถึง31กรกฎาคมนะคะซึ่งพออันเนี้ยค่ะพอประกาศแล้วเราก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1สิงหา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงกลุ่มคนที่2กลุ่มที่2นะคะที่พี่บอกไปเมื่อต้นรายการว่านอกจากกลุ่มแรกกลุ่มถือบัตรเดิมกลุ่ม2เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่มีอยู่ในฐานข้อมูลถึง 500,000 นะคะตอนนี้เขาสำรวจจนถึงวันที่29พฤษภาที่ผ่านมานะคะอันนี้เขาใช้เกณฑ์ของไม่ผ่านจอปเกณฑ์จอปทอไรได้เนี้ยค่ะซึ่งเขาได้สำรวจไปแล้วนะคะก็กลุ่มเนี้ยค่ะถ้าในกลุ่มที่2ไหมให้เอาเลข13หลักอะค่ะตรวจสอบที่เว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนแห่งรัฐไปตรวจสอบก็จะขึ้นนะคะไทยเครือข่ายเดี๋ยวพาไทยก็จะสั่งว่าให้ลงทะเบียนอย่างไรเขาจะไปที่บ้านที่บ้านท่านนั่นแหละค่ะหรือจะนัดแล้วเดี๋ยวมหาไทยเขาก็คงจะแจ้งนะคะเพราะคนกลุ่มนี้ค่ะอย่าลืมว่าเป็นกลุ่มคนที่ ลำบากจริงๆบางคนไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการใดๆของภาครัฐไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีลงไปตามบ้านนะคะกลุ่มคนที่2นะคะย้ำนิดนึงว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่2ว่ากลุ่มแรกเราไม่ใช่อยู่แล้วที่เราพูดว่ารายใหม่ถ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่2ต้องเรียนแบบนี้ในเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะเพราะตอนนี้ระบบหรือโครงการต้องการคัดคนที่ลำบากจริงๆนะคะต้องการช่วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่แนะนำตอนนี้นะคะถ้าท่านยังไม่ได้มีชื่อที่ถูกลิสต์ไว้ในฐานข้อมูลกองมหาดไทยนะคะเราแนะนำว่าท่านไปลงรายชื่อไว้ที่พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ขอเรียนดังนี้นะคะว่าไปลงชื่อไว้ก่อนแต่ไม่ได้ในรอบนี้ก็ยังลงไม่ได้เพียงแต่ว่าให้ท่านได้มีชื่อว่าหากมีการช่วยเหลือมีสวัสดิการใดๆจากภาครัฐพม.ก็จะได้พิจารณาท่านเป็นคนในลำดับแรกนะคะแต่การลงทะเบียนรออีก2ปีโครงการใหม่นะคะ
1: จริงๆพี่เจนตอบครบทุกประเด็นแล้วคุณผู้ฟังค

0: ั้นก็ไม่ต้องยืนยันใช่ไหมคะ
1: ถ้าหลุดจากกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มคนที่อยู่ในมหาดไทยหรืออุทธรณ์เนี่ยเดี๋ยวก็ไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยกับธนาคารรัฐที่บอกไป
0: โอเคแต่อย่างที่บอกว่ามีประกาศลงทะเบียนช่วง17แล้วไปยืนยันตัวตนว่าตัวเองได้สิทธิ์เนี่ยคือเป็นอันเดียวกันไหมนะคะพี่เจนหรือ
1: ถ้ากลุ่มคนที่มีบัตรลายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตน
0: ไม่ต้องยืนยันตัวตนด้วย
1: ใช่
0: ถือว่าแค่ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เฉยๆวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้แต่พอ17กรกฎาคมเนี่ยประกาศผลออกมาก็โอเคเรารับทราบว่าเราผ่านเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะแต่ส่วนคนที่รู้สึกว่าพอไปดูผลแล้วไม่ผ่านอันนี้เป็นกลุ่มเดิมนะคุณผู้ชมคะไปดูผลแล้วไม่ผ่านสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปและกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ของปี69เนี่ยเริ่มใหม่ก็คือวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไป
1: กลุ่มคนที่ไม่ได้ติดอุทธรณ์ให้ใช้1สิงหาแต่คนที่ติดอุทธรณ์เขาเพิ่งเวลามาประกาศคนกลุ่มนี้ค่ะเมื่อผ่านอุทธรณ์ผ่านจะไปเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลา
0: โอเคเริ่มอุทธรณ์ผ่านคือ1ตุลาทีนี้กลุ่มใหม่อยู่ที่ประมาณ 9.5 แสนคนค่ะเป็นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีรายชื่ออยู่ในฐานทะเบียนฐานของกระทรวงมหาดไทยที่มีการสำรวจไป
1: แล้วกลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนเปราะบางต่างๆค่ะ
0: ค่ะซึ่งกลุ่มนี้ใช่ไหมคะพี่เจนจะเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวในเรื่องของการลงทะเบียนหรืออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่จะลงไปพื้นที่ไปหาไม่จำเป็นต้องมายืนยันผ่านช่องทางธนาคารอะไรตัดไปเลยทุกอัน
1: ค่ะ
0: จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปหาแต่ในกรอบเวลายังเป็นแบบเดียวกันไหมคะที่จะได้เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคมเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: โอเคก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่ทั้งสองกลุ่มพี่เจแนะนำก็ครบแล้วก็คือว่าถ้าไม่ใช่ทั้งสองกลุ่มแล้วมองว่าตัวเองเนี่ยถือว่ายังมีฐานะที่ไม่ดีแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่ให้ไปแจ้งกับพม.จังหวัดได้ถูกต้องไหม
1: คะ
0: ว่าถ้าเกิดก่อไปมีการขยายเวลาหรือการพิจารณาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยขอให้เราได้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยท
1: ี
0: นี้อีกสักหนึ่งประเด็นพี่เจนคะมีคนแบบว่ากังวลในเรื่องของคุณสมบัติที่มีความ
1: เยอะ
0: ขึ้นมาแล้วก็มันสตรีขึ้นมาแต่ยังถ้าเกิดที่พี่เจนตอบอันข้อแรกไปแล้วคือถ้าเกิดกลุ่มนั้นที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องไปยืนยันใหม่เพื่อไปลงทะเบียนใหม่ก็คือว่าหมดสิทธิ์ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจ
1: ใช
0: ่
1: คือในรอบนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐมีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลเราเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะ AI เนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนที่เรามีฐานข้อมูลทำธุรกรรมต่างๆนะคะก็อาจจะว่าเราอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าในรอบนี้ก็อย่างที่รู้ว่าเกณฑ์จะเข้มข้นมากนะคะนอกจากจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีเงินรอบเดิมเรากำหนดว่าต้องไม่เป็นพระภิกษุนักบวชอย่างนี้ใช่ไหมคะบุคคลที่อยู่ในเรือนจำสถานสงเคราะห์รอบนี้เพิ่มว่าพวกนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะคะมีหุ้นส่วนมีบัญชีต่างๆถือหลักทรัพย์มีชื่อในหุ้นไอ้ระเบียบเนี้ยคือมันฐานข้อมูลมันลิงก์กันได้หมดแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความสามารถเพราะว่าอย่าลืมว่าในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่แบบเนี้ยรัฐจะต้องช่วยเหลือคนที่ลำบากก่อนหล
0: ัก
1: การคิดใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะถูกโจมตีใช่ไหมคะว่าไม่ได้จนจริงอยากจนก็มีบัตรเพราะฉะนั้นทำไมเกณฑ์ถึงต้องเข้มข้นนะคะ
0: ค
1: ือในทางปฏิบัติต้องคัดกรองที่เข้มข้นจริงๆรอบนี้นะ
0: คะในกลุ่มนี้แสดงว่าคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนที่เราเขียนไว้อย่างเงี้ยพี่เจนคือเป็นของคนกลุ่มแรกถูกต้องไหมคะ
1: ค
0: นที
1: ่
0: เป็นกลุ่มเดิมที่เอามาคัดกรองว่าสิทธิ์ที่คุณอาจจะมีเสี่ยงที่จะหลุดสิทธิ์ที่จะคุณอาจจะอุทธรณ์เนี่ยคือไม่เข้าคุณสมบัติเหล่าน
1: ี้ไม่เข้าก็เลยอันนี้ค่ะเพราะว่าเขาเลยต้องย้ำว่าคนที่ถือบัตรเดิมอะค่ะไม่ได้ว่าจะต้องได้รับ
0: ทุกคน
1: เพราะโดยคัดกรองของเกณฑ์ที่มันละเอียดยิบรอบนี้อาจจะหลุดข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็มีช่องทางที่เปิดให้ท่านอุทธรณ์ได้แต่กลุ่มคนที่สองที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นคือกลุ่มคนที่สำรวจแล้วว่าต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะ
0: ค่ะก็เป็นรายใหม่ที่จะได้แน่ๆคือเอาง่ายๆว่ารายใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตัวเองไม่ได้เดือดหมายถึงว่ารู้สึกว่าเดือดร้อนแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้จะมาลงอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้
1: ต้อง
0: เข้าใจใหม่ก่อนว
1: ่าก
0: ลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการสำรวจด้วยรัฐแล้วนะคะแต่ถ้ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นการสำรวจแต่ก็โอเคด้วยเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปข้อมูลต่างๆมันก็มีการอัปเดตแล้วก็เป็นพาร์ตี้ที่รัฐอยากจะให้ช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆด้วยทีนี้ในเรื่องของข้อกังวลอย่างเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเนี่ยค่ะพี่เจนซึ่งจริงๆรัฐบาลนายกเองรวมถึงนายเอกนิติที่เป็นรองนายกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้เดี๋ยวจะก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเหมือนบางคนเขาบอกว่าถ้าเอาชื่อแม่ไปใส่ในการยื่นภาษีอะไรอย่างเงี้ยพี่เจน
1: ก็เราจะเห็นว่าอันนี้ค่ะจะเป็นข้อที่ตอนเนี้ยวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันมาก
0: ค
1: ือโดยหลักคิดของคนที่ทำนโยบายอะค่ะว่าที่ตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกอ่ะเอาชื่อเอาไปหักลดหย่อนภาษี

0: ะคะถ้าเราไปมองกลับว่ากฎหมายสรรพากรลูกที่จะนำพ่อแม่มาหักสิทธิ์คือลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่หลักรัฐก็ต้องบอกว่าแสดงว่ากลุ่มพ่อแม่เนี่ยค่ะต้องมีเงินต้องมีบทที่เลี้ยงดูแล้วนี่คือหลักคิดแต่ในหลักของคนเนี่ยมันดูโหดร้ายมันดูว่ามันได้ไปแต่อย่าลืมว่าในทรัพยากรงบประมาณที่เรามีจำกัดกลุ่มคนที่เราต้องได้รับการช่วยเหลือลำดับแรกอะค่ะ
1: คนที
0: ่ไม่มีจริงๆเพื่อกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงได้รับการช่วยเหลือคนที่จนจริงๆปอบบางนะคะเพราะฉะนั้นเลยหลักคิดเลยออกมาแบบนี้เกณฑ์เลยออกมาแบบนี้นะคะส่วนว่าในอนาคตจะมีการปรับยังไงก็เดี๋ยวต้องรอกันนะคะ
1: โอเคค่ะรวมถึงยิ่งมีความชัดเจนแล้วพี่เจนก็จะพร้อมที่จะสแตนบายแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
0: เป็นรายการเล่นเล็กมาเลย
1: คือต้องบอกว่าพี่เจนเพิ่งประชุมเสร็จค่ะแล้วก็รีบบึ่งมาเนาะเราก็เลยแบบว่าโอเคพี่เจนมันเป็นวาระสำคัญเรื่องเดียวจริงๆแล้วก็พี่เจนถือว่าเปิดพื้นที่แล้วก็ให้โอกาสกับรายการของเราด้วยค่ะพี่เจนคะทีนี้มีประเด็นอื่นๆที่อยากจะย้ำแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่เจนในเรื่องนี
0: ้ก็คือตอนนี้ค่ะถ้าอยากจะฝากนะคะก็คือว่าถ้าท่านน่ะสามารถเราใช้สมาร์ทโฟนนะคะเราสามารถเรากดเข้าไปใน Google หรืออะไรค่ะให้เข้าไปว่าโครงการลงทะเบียนแห่งรัฐอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายน้ํามันรถค่ารถเลยมันก็แพงถูกมั้ยเดินทางก็เสียเวลาทั้งวันอีกแล้วไปแอดอยู่ที่ธนาคารรัฐต่างๆช่องทางมันไม่ยากเลยถ้าเราลิงก์เข้าไปได้เราไปกดลงทะเบียนใส่ข้อมูลไม่ได้ยากเพราะเราไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรใหม่เราเป็นกลุ่มคนที่มีอยู่ในฐานแล้วแค่เราเข้าไปกดลงทะเบียนนะคะก็ฝากว่าเราไม่จำเป็นนะคะแบบพ่อแม่ต่างๆลุงป้านะอาไม่จำเป็นต้องเดินทางไปนะคะก็กดตรงนี้ค่ะกดเข้าไปในมือถือนะคะให้ลูกให้หลานทำให้นะคะหรือถ้าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะโทรมาสอบถามนะคะที่สำนักงานคลังจังหวัดก็ได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยแนะนำนะคะเดี๋ยวโทรไปได้ที่077-272-293นะคะคือบางทีพอเราไปออกันที่แบงค์มากๆอะค่ะมันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเราอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทางค่าน้ำมันรถค่าอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ค่ะเทคโนโลยีมันสามารถทำได้ง่ายนะคะบางท่านกลัวแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆอะค่ะก็ไปได้แต่ตอนนี้หลายๆท่านนะคะผู้สูงอายุเราเนี่ยชำนาญนะคะการใช้แอปเป๋าตังทางรัฐอาจจะใหม่แต่ทางรัฐเป็นเว็บของทางราชการนะคะเข้าไปได้นะคะหรือไม่ก็ตู้กรุงไทยตู้เอทีเอ็มกรุงไทยนะคะ
1: ค่ะเพราะว่าวันนี้เดิมทีจริงๆเขาบอกว่าวันนี้ธนาคารน่าจะเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่แบบเอาไปถามโครงการนี้ด้วยแต่พอพี่เจนอธิบายแล้วชัดละมุกรู้สึกว่าอันนี้มันเห็นภาพชัดคุณผู้ฟังขากลุ่มนี้วันนี้เนาะสำหรับกลุ่มนี้วันแรกคือกลุ่มที่เป็นฐานเดิมอยู่แล้วแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ตัวเองแหละว่าโอเคเรามายืนยันสิทธิ์เพื่อแสดงจิตจำนงว่าเราจะขอถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต่อตามสิทธิรัฐคด
0: ี
1: รัฐเนี่ยมอบให้แต่จะท้ายที่สุดจะประกาศผลออกมาว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อยังไงเดี๋ยววันที่17 กรกฎาคมจะมารู้กันอีกทีนึงแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลข่าวสารอย่างที่พี่เจนบอกไปแล้วค่ะช่องทางหลักๆอาจจะเป็นทางแอปพลิเคชันเป๋าตังที่เราสแกนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40กันไปอยู่แล้วหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าแอปเว็บไซต์ของโครงการนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่า welfare.mof.go.th ค่ะก็เป็น2เว็บไซต์ที่ข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้วเนาะพี่เจนคะทีนี้เขาบอกว่าแล้วบัตรเนี่ยสิทธิ์ใหม่มีการใช้ย้ำในเรื่องของสิทธิ์ผู้ถือบัตรอีกทีได้ไหมคะพี่เจนคะว่าเขาจะได้รับเรื่องของการดูแลยังไงโอเค
0: บัตรก็คือสิทธิ์นะคะก็ได้รับเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือว่าโดยปกติถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ก็คือเดือนละ300ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถูกไหมคะส่วนค่าแก๊ส3เดือน80บาทค่าขนส่งสาธารณะก็750นะคะในช่วงนี้ก็จะได้รับก็คือเติมมาอีก700ก็ได้1,000เช่นกัน
1: เดิม300
0: เป็น 1,000 ในช่วงที่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เยียวยาช่วงนี้จนถึงกันยานี้นะคะ
1: บางคนใช่มีคำถามนี้ด้วยว่าแบบว่าป้าเนี่ยเดี๋ยวได้น่าจะได้สิทธิ์อยู่แล้วเงินมันจะกระทบไหมว่าถ้าเกิดไม่ได้ประกาศผลออกมาว่าไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เจน
0: กำลังลุ้นว่าจะถามไหมคำถามนี้ค่ะก็สมมุตินะคะสมมุติว่ารอบนี้เราได้จริงๆถ้าไม่มีการลงทะเบียนใหม่เราจะได้4เดือนถูกไหมอาจจะได้มิถุนากรกฎาสิงหากันยาถูกไหมทีนี้พอประกาศมา17 กรกฎาแต่เราใช้10 สิงหาไอ้17 กรกฎาเดือนกรกฎาเราใช้แล้วอยู่แล้วแหละต้นเดือนเราใช้ไปแล้วทีนี้2เดือนนี้ค่ะถ้าเราถูกตัดสิทธิ์เราไม่ผ่านคุณสมบัติเราจะไม่ได้นะแต่ก็มีช่องทางว่าเอ้ยแล้วจะทำยังไงในเมื่อตอนที่ลง60 40เราก็ลงไม่ได้เพราะมันติดเงื่อนไขว่าเราเป็นผู้ถือบัตร เดี๋ยวนี้ค่ะต้องรอว่ารัฐเขาจะเปิดให้กลุ่มคนที่ตกจากอันเนี้ยมาลง 60-40 เพิ่มหรือไม่แต่มีว่าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มให้เฉพาะกลุ่มคนที่ตกตรงนี้เพื่อให้ไปได้รับสิทธิ์60-40เดี๋ยวก็ต้องรอว่าช่วงนั้นนะคะว่าจะเปิดได้ช่วงไหนเดี๋ยวรอให้การประกาศผลออกมาก่อน17กรกฎาคมนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ารัฐเพราะกลุ่มเราจริงๆถ้าเรา

0: ใน2เดือนนะคะ
1: เริ่มมีชัดเจนแล้วว่าก็คือว่ากรกฎาเนี่ยเราใช้อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะประกาศผล17กรกฎาว่าเราไม่ใช้แต่ไอ้10ครั้งใหม่เนี่ยมันจะเริ่มวันที่1สิงหาคม
0: ใช่
1: แสดงว่า1สิงหาคมนี้คนที่ยืนยันสิทธิ์แล้วได้ผ่านไปต่อกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงิน700บาทเหมือนเดิมไปถึงเดือนกันยายน
0: ใช่ไ
1: หม
0: คะ
1: ส่วนพอตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะกลับมาเป็นสิทธิ์แบบเดิมที่ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่กลุ่มที่ไม่ผ่านหรือไม่ได้ไปต่อพอตั้งแต่เดือนสิงหาและกันยาโอเค300นั่นน่ะคุณโดนตัดไปอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โดนตัดไปอยู่แล้วส่วน700ที่ท็อปอัพขึ้นมาเนี่ยโอเคก็อาจจะโดนตัดไปด้วยแต่ในเรื่องของสิทธิ์ที่จะได้รับการลงทะเบียนเพิ่มในเรื่องของ60 40เนี่ยเดี๋ยวยังไงรอความชัดเจน
0: รอวันเซ็นเดี๋ยวจะมา
1: ได้
0: จะมาเอง
1: ต้องมาจริงคือพี่เจนไม่อยากมาเราก็จะเชิญพี่เจนมาเพราะว่าได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็รายละเอียดในทุกประเด็นค่ะซึ่งเดี๋ยวโมขอแอบดู Facebook Live นิดนึงว่ามีคุณผู้ฟังเข้ามาถามคำถามอะไรเพิ่มเติมมั้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาส่งหัวใจกดไลค์ค่ะพี่เจนขาบอกว่าโอเคเนี่ยฟังอยู่แล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งจริงๆสำคัญมากๆเนี่ยในช่วงท้ายของรายการแบบนี้พี่เจนอยากจะมีอะไรฝากไว้หรือว่าทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งไหมคะในช่วงท้ายของรายการนี
0: ้ค่ะก็ในช่วงท้ายนะคะก็เชิญชวนนะคะว่าเราให้ไปลงทะเบียนตามระยะเวลานะคะรอบนี้ไม่ต้องแย่งกันแบบ60 40เพราะเราไม่ได้จำกัดสิทธิ์แต่แค่จำกัดด้วยระยะเวลานะคะก็ให้ไปยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รอการคัดกรองคุณสมบัติว่าผ่านไหมนะคะถ้ายังมีประเด็นไหนที่ยังไม่เคลียร์อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็ให้โทรมาสอบถามนะคะหรือจากที่ Facebookของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะถามมาทางสวทนะคะเดี๋ยวพี่ก็ยินดีได้เลยค่ะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะว่าถ้ายังไม่เข้าใจประเด็นไหนหรือต้องการความชัดเจนนะคะโทรมาที่เบอร์077-272-293นะคะสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับทุกท่านค่ะ
2: ขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็แต่ละจังหวัดก็จะเหมือนกันเลยเนี่ยสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนค่ะให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายนะคะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการก็ได้ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่ลงทะเบียน5แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยธกส.แล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่ยังคงติดตามกันนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วยังคงที่จะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะแต่ละที่แต่ละคนแต่ละจังหวัดใช้ไปถึงไหนแล้วนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าวางแผนเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการใช้เลยนะเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงของมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนสี่เดือนค่ะก็ถือว่าเป็นการวางแผนครอบคลุมเนี่ยทั้งยอดที่ทางภาครัฐให้เนี่ย60 40นะคะก็คงที่จะเป็นภาพหนึ่งที่หลายคนเริ่มทยอยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ใช้นะคะเป็นว่าเดี๋ยวทยอยใช้ได้วางแผนกันให้ดีๆค่ะมาติดตามช่วงท้ายค่ะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานนี้กันนิดนึงเนื่องเพราะว่าในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับสุราษฎร์ธานีพาย2026ค่ะถือว่าเป็นการยกระดับเมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศนะคะพร้อมกับเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวกับเครื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเขาพูดถึงในเรื่องของมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีการจัดสุราษฎร์ธานีพราย2026นะคะภายใต้แนวคิดเหล่าแอมพายนะคะซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นในช่วงของวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็ร่วมเริ่มด้วยขบวนพาเหรดพรายพาราดีนะคะแล้วก็เริ่มต้นขบวนจากลานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมุ่งหน้าสู่สะพานนฤทธิ์นะคะเวลาเปิดก็คือ 18:00 น.ค่ะเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์นะคะรับชมการแสดงแสงสีเสียงค่ะนอกจากนั้นแล้วมีศิลปินค่ะน้องบิวกัลยาณีมาด้วยนะคะมีการประกวดมิตรรักไทยพายนะคะแล้วก็มิตรจัมโบ้รักไทยพาย2026ด้วยค่ะรวมไปถึงการเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็ให้การปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งนี้แล้ว ทั้งนี้งานนี้ค่ะไม่เพียงเป็นแค่กระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นค่ะยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงของกลางปีค่ะแล้วก็ยังยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศนะคะพร้อมกับเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมสำหรับสุราษฎร์ธานีไพร2026ค่ะยกระดับเมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายค่ะก็คงที่จะเป็นเรื่องของกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังค่ะสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าครั้งนี้ก็เป็นเจ้าภาพด้วยสำหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกม69ค่ะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ในวันที่8มิถุนายนค่ะด้วยไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ค่ะฉะนั้นแล้วเราเมืองคนดีค่ะก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาในช่วงของการจัดการแข่งขันตาปีเกม69ด้วยค่ะกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8นะคะน่าจะทิ้งท้ายแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับฟังต่อไปค่ะใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะส่วนวันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ขายค่ะวันนี้ดิฉันดารารัศมิ์ติดพร้อมกับทีมงานทั้งหมด7จังหวัดภาคใต้ตอนบนลากันก่อนเจอกันวันจันทร์เลยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างของผู้พิทักษ์ผืนป่าและแหล่งน้ำของชาติด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเฝ้ามองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าป่าไม้คือแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตและสายน้ำพระองค์จึงทรงริเริ่มและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินจากต้นไม้เล็กๆที่หยั่งรากลงบนพื้นดินได้เติบโตเป็นร่มเงาแห่งความหวังแก่ประสบกนิกรทั่วประเทศพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยรักป่ารักน้ำและรักบ้านเกิดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกชีวิตและอนาคตให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์คือพื้นที่บ้านขุนแตะจากต้นหม่อนที่ทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ต่อยอดสู่การส่งเสริมการทอผ้าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านขุนแตะด้วยพระราชปณิธานที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายแม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ราษฎรบ้านขุนแตะยังคงตั้งใจสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไปติดตามรายละเอียดได้จากสารคดีพิเศษชุดนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ้นหม่อนพันศรีสะเกษ33ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกเมื่อวันที่28มกราคม2543เติบโตอย่างสง่ากลางแปลงปลูกต้นหม่อนนับ10ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิตลูกหม่อนสดที่จะสามารถนำไปแปรรูปและเลี้ยงไหมต่อยอดอาชีพแก่ราษฎร
1: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่มีพระอุทังมาส่งเสริมชาวบ้านครับว่ามันตอนที่ผมรักต้นหมอนน่ะผมก็เลยไปปลูกที่ในหมู่บ้านบ้านแล้วก็มันปลูกที่โครงการฟาร์มบ้านแล้วก็ไอ้ต้นหมอนน่ะคือทําได้หลายอย่างครับวันนั้นก็พูดว่าตั้งใจทําครับ
2: ให้เราตั้งใจทํา
1: ครับ
2: ครับ
1: มันทําผมว่าจะส่งเสริมครับ
2: ครับ
1: เรื่องอาชีพต่างๆครับ
0: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าเหล่านี้เป็นฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะที่ต่อยอดจากต้นหม่อนทรงปลูกสู่การทอผ้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายชาวบ้านที่นี่จึงพัฒนาฝีมือจนได้ทอผ้าเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงตรัสชื่นชมอย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตั้งแต่พ.ศ.43ค่ะแล้วก็ท่านเขามาเสด็จแล้วก็เราได้เสาคนแก่ค่ะแล้วก็พอท่านเขามาเห็นแล้วก็ชมแล้วก็ปลื้มมากค่ะจงทำอะไรไม่ถูกแล้วก็คือดีใจมากเลยค่ะ
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะส่งเข้ากองงานศิลปาชีพและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะส่งพระราชทานเงินกลับมาปีละ2ครั้งทำให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: ตอนนั้นคือข้าวยังแบบกินไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวก็มีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอท่านเขามาสร้างโครงการแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยก็ทำให้อนาคตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราได้ยินแล้วก็แบบเสียใจมากเลยค่ะแต่เราสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำศูนย์ศิลปาชีพจะทำต่อยอดไปตลอดค่ะถ้าคือถ้าไม่มีท่านคือเราอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราสัญญาว่าเราจะอยู่ให้ได้เราจะทำให้ดีค่ะ
0: ดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งโครงการน้อยใหญ่ไม่เพียงสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางชีวิตแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นดั่งแสงสว่างที่จะสาดส่องในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นพลังสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไป

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เปรียบค่ามิได้นั้นยังได้แผ่ขยายต่อเนื่องมาสู่พระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่านนั่นคือพระอัจฉริยภาพด้านผ้าไทยที่โดดเด่นพระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าของแหล่งกำเนิดของเส้นใยสีธรรมชาติและภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นทรงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพลวดลายการย้อมสีที่คงทนจนเกิดการรวมกลุ่มผ้าทอในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในวันนี้ทางรายการพาทุกท่านไปชมความเข้มแข็งของกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาตามรอยพระแม่ของแผ่นดินเยือนถิ่นภูสาผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติที่บ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ชุมชนแห่งนี้มีการรวมกลุ่มสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการรวมกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในชุมชนค่ะ
1: ครับผมในจันคำปูเป็ดนะครับประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เรียนในเรื่องของกระบวนการผลิตเมื่อปีพ.ศ.2549พระปันปีหลวงเสด็จที่บ้านแม่บวนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำสมาชิกในกลุ่มเฝ้ารับเสด็จถวายผ้านะครับสมาชิกที่เข้าถวายผ้าก็รู้สึกมีความปิติปลื้มยินดีนะครับก็ได้นำพระดำรัสต่างๆนำมาปฏิบัตินะครับให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของสตอรี่เรื่องราวการที่เราบอกเรื่องราวในบนผืนผ้านะครับเราไม่ได้อยู่แบบเดิมๆนะครับถึงแม้เราจะเป็นผ้ากะเหรี่ยงเราก็จะดีไซน์ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยก็มีเสียงตอบรับดีมากโดยเฉพาะคนจีนคนไต้หวันแล้วก็อเมริกานะครับตั้งแต่ตุ๊กตาตั้งแต่เสื้อผ้านะครับรองเท้าหมวกอะไรต่างๆทุกอย่างเรามีไว้หมดเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับผู้ผลิตก็อยู่ในชุมชนผู้ออกแบบก็ชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ดีไซน์อะไรใหม่ๆเราสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านทำให้ชุมชนชาวบ้านของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ผ้าทอกะเหรี่ยงไม่ได้เก็บความสวยงามอยู่เพียงแต่ภายในบ้านอีกต่อไปวันนี้ได้ก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะ
2: ดีใจมากค่ะเห็นคนใส่เสื้อชุดกะเหรี่ยงที่เราทอค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คือผลสะท้อนของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้จากพระแม่แห่งแผ่นดินสู่ช่างทอภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะนำพาผืนผ้าแห่งแผ่นดินแม่เดินทางสู่สากลอย่างยั่งยืนค่ะ
2: บาโลใช้ช่างยนต์เราสร้างนางที่ของเก่าของเดิมเราเอามอมาได้ดองเรื่องพระราชินีลูกพ่อเน
3: าะเรื่องจริงให้ซองเหรอน้อง
2: บาโล
3: แดมเน
2: า
3: ะ
2: อนุรักษ์ค่ะบาโลเต็มโลได้อนุรักษ์ไว
1: ้แม่เขาบอกว่าแม่พันปีหลวงห่วงว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปทุกวันเนี่ยสองสามท่านเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เหมือนที่แม่หลวงได้บอกไว้นะครับ
0: จากกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พาทุกท่านไปติดตามกันอีกหนึ่งชุมชนค่ะกลุ่มผ้าทอตีนจกน้ำท่วมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการรวมกลุ่มฟื้นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมขึ้นมาอีกครั้งตามพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงจนถึงปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าทอมาอย่างเข้มแข็งค่ะจนเป็นต้นแบบความสำเร็จในการน้อมนำพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรักษาจิตวิญญาณของท้องถิ่นไปติดตามรายละเอียดกันค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2549ค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีโอกาสที่ช่างทอผ้าในชุมชนได้มีโอกาสรับเสด็จพระพันปีหลวงครั้งเมื่อเสด็จที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผ่านมากว่า20ปีเครือข่ายของกลุ่มช่างทอผ้าโดยเฉพาะผ้าตีนจกที่มีชื่อว่าผ้าทอตีนจกน้ำท่วมตีนจกน้ำท่วมนะคะในอดีตเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรและได้สานต่อพระราชปณิธานของพระปีหลวงอย่างไรเรามาพูดคุยกับพี่ออยกันค่ะ
4: เจ้าพี่ออยทาปณีไวยะนะสาวตอนเป็นช่างทอรุ่นใหม่ซึ่งมาไอเสาะหาแล้วก็มารวบรวมลายของไรเตาไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เสื่อมสานต่ออีกบ้านเราเนี่ยมีกี่ลายมีกี่กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังไว้เอาไว้ศึกษาต่อ
0: เริ่มต้นกันที่ทำไมถึงเป็นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมค่ะให้พี่ออยเล่าให้เราฟังหน่อย
4: จริงๆคนในเต่านะเจ้าเพิ่นจะบอกให้ค่อยรู้จักว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมหรอกเพราะว่าประกาศห้องว่าสิ้นในจกในเต่านั่นแหละแต่ว่าทางนักวิชาการอ่ะเพิ่นตั้งชื่อตรงนี้ให้เพราะว่ามันมีเรื่องราวจากการสมัยก่อนเนี่ยมันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านบ้านนิ้วเท่าหมู่บ้านช่างบ้านแอนบ้านอะไรอ่ะอยู่ใต้ทะเลสาบมีหลายหมู่บ้าน ตอนนี้มีการสร้างเขื่อนนะคะแล้วก็มันก็มีการอพยพโยกย้ายหลังจากที่จัดสรรที่ดินแล้วนะมันก็มีการแห้งแล้งอะไรอยู่แต่ว่าเนื่องจากที่มาอยู่ใหม่เนี่ยมันเป็นที่ใหม่ก็ผู้หญิงที่มีหน้าที่ทอผ้าเนี่ยก็ต้องออกมาทำงานช่วยสามีช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เลยขาดอาการสืบสานการทอตรงนั้นไปเกือบ50ปีก็คงเหลือแต่ผ้าเก่าที่นำติดตัวมาก็เลยเรียกชนักวิชาการก็เรียกให้ตั้งชื่อว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมเพราะนี้มันหายการสืบสานเนี่ยไป50ปีกับการหนีน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยค่ะ
0: ก็สืบเนื่องมาจากในอดีตนะคะชุมชนที่มีการทอผ้าตีนจบของอำเภอดอยเต่านี่แหละอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าใต้ทะเลสาบซ
4: ึ่
0: งปัจจุบันนี้ก็คือเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอได้มีการจัดสรรที่ใหม่กลุ่มช่างทอที่เคยทอในอดีตก็กระจัดกระจายกันไปตามหมู่บ้านต่างๆไม่มีการรวมกลุ่ม
4: ไม่มีการรวม
0: มีเพียงเฉพาะผืนสิ้นที่เคยทอไว้สวมใส่เท่านั้นแต่ไม่ได้มีการสานต่อเป็นอาชีพแต่เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่พระราชปณิธานของพระพันปีหลวงด้วยแล้วก็พระราชดำริของพระองค์ท่านที่อยากจะให้เราสานต่ออาชีพดั้งเด
4: ิ
0: มคงไว้ซึ่งวิถีและเห็นคุณค่าของผ้าทอโดยเฉพาะผ้าตีนจกของอำเภอดอยเต่าซึ่งมีมากกว่า500กว่าลายตั้งแต่วันนั้นมานะคะผ้าตีนจกน้ำท่วมจึงเป็นที่กล่าวขวัญขึ้นมาและทำให้เกิดมีการรวมกลุ่มของช่างทอมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งช่างทอที่เป็นครูเป็นอาจารย์มีช่างทอที่เป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายยังคงสืบทอดสืบสานมาจนถึงปัจจุบันพี่ออยเองได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าตีนจกนี้อย่างไรบ้างถึงเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็รวมกลุ่มค่ะ
4: เอาคร่าวๆตอนนั้นพี่ออยไปทำงานในเชียงใหม่ก็ตามภาษาวัยรุ่นเนาะก็มีเราทำงานจนชินว่าเอออยากกลับมาอยู่บ้านก็เลยก่อนที่จะกลับมาเนี่ยต้องไปหาอาชีพทำก่อนอาชีพของสาวประเภท2หรือ LGBT อย่างพี่คือตอนนั้นคิดว่าจะต้องทำเสริมสวยแต่เราแพ้พวกน้ำยาเสริมสวยเนี่ยก็เลยลองเข้าไปเรียนนวดฝ่าเท้านวดอะไรก่อนแล้วก็ไปเรียนฟ้อนที่โรงเรียนสืบสารพ่อครูมาละคำจันทร์ก็แนะนำว่าอ้อยก็ไปเรียนกับแม่ครูที่โรงเรียนสืบสารแล้วแกทอผ้าเสร็จเนี่ยก็ไปสืบสิ้นน้ำท่วมบ้านแกนะคนนี้นะว่าสิ้นน้ำท่วมเราเคยได้ยินในนอกก็เลยจะลองไปถามดูเบิร์นญาติเขามีสิ้นเก่าอยู่พี่ก็เลยไปถามก็เลยแกะลายจากนั้นก็เลยมาตั้งกลุ่มบ้านไร่เนี่ยคือนะเขาเป็นคนตั้งแล้วก็เจ้าวาดเป็นองค์ประทับตรงกับวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จพอดีเลยพี่ก็เลยไม่ได้ไปเข้าเฝ้าก็จำได้ทุกครั้งที่ว่ากลุ่มตั้งวันไหนก็คือรู้วันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จก็เราก็มีความภูมิใจว่าเออกลุ่มเราตั้งวันที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จพอดีนะอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าเฝ้าท่านแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าท่านเสด็จวันนั้นพอดีเราก็ตั้งพอดีที่ในวัดบ้านไร่พอดีตอนนั้นกลุ่มตั้งค่ะสมาชิกมีประมาณ 30-40 กว่าคนโดยพี่ออยเนี่ยได้มีองค์ความรู้จากการเรียนตีนจกมาก่อนแล้วก็ไปสืบเสาะหาลายร่วมกับน้องต่อสโลชาก็ไปเก็บรวบรวมลายแกะลายกันขึ้นมาโดยเทคนิคการทำกราฟจากเมื่อก่อนเราต้องเอาผ้าเก่าตรงเนี้ยมาพลิกด้านหลังจกเหมือนไม่แจ่มค่ะแต่ว่าม ันยุ่งยากแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากเรียนเพราะมันเชื่อชันช้าเราก็มาทำเป็นกราฟแล้วก็ทำให้คนสามารถเรียนได้ภายใน7วันแต่ระยะเวลาการทอมันต้องใช้ความอดทนถึง1เดือนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ได้มาสานต่อทางพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและได้มาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆดั้งเดิมจริงๆของชุมชนที่เรียกได้ว่าอพยพมาจากการสร้างเขื่อนภูมิพลออกมาจากชุมชนที่อยู่ใต้ทะเลสาบค่ะหนีน้ำท่วมมาจริงๆนะคือที่ตรงนั้นคือน้ำท่วมตลอดน้ำท่วมขังทุกปีชุมชนแห่งนั้นทั้งหมดค่ะก็ได้นำพาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามาด้วยและในปัจจุบันนี้โชคดีที่มีคนรุ่นใหม่แบบพี่ออยเข้ามาสานต่อทำให้พวกเรายังคงรักษาภูมิปัญญาสืบสานพระราชปณิธานและยังคงเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระพันปีหลวงมาจนถึงปัจจุบันนะคะอยากให้พี่ออยได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
4: ค่ะก็สมเด็จพระนางเจ้าท่านจะรักเรื่องผ้าเนาะเราเนี่ย ถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์แต่เราก็รู้ว่าท่านพระองค์น่ะได้มาส่งเสริมทางโดยเต่าเพื่อจะให้ฟื้นฟูพิทยาเนี่ยเราก็มีความภูมิใจอย่างที่เราได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์แล้วก็จะอยากให้น้องๆซึ่งรุ่นใหม่ที่ถัดจากพี่ออยไปเนี่ยถ้าพี่ออยสิ้นชีวิตไปก็อยากจะให้มาสานต่อเจตนารมณ์ของเราต่อเพราะว่าจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านอีกทีนึงเหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่ออยทำเพราะว่าสิ้นจินจกพวกเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องไทยยวนโดยเต่าจะอยู่มี2ชาติพันธุ์คือพี่น้องกะเหรี่ยงโพรงกับพี่น้องไทยยวนหรือไทยโยนกซึ่งเอกลักษณ์ก็คือสิไลขวางแล้วก็จิงจกก็คือไทยยวนล้านนาเราจะมีไทยยวนราชบุรีนะก็คือไทยยวนแต่เรากลุ่มไทยยวนสายใต้ค่ะก็จะมีพระสิ้นจิงจกเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยเก็บรักษาแล้วก็พี่ออยเนี่ยจะทำ GI เนาะที่รวมกลุ่มเครือข่ายจิงจกทั้งหมดเนี่ยจะทำ GI เพื่อจะรักษาผ้าตรงนี้ไว้เด็กๆจะได้ค้นคว้าหาง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดของพี่ออยแล้วก็อยากจะสานต่อปณิธานขององค์พระนางสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีของเรา
0: ค่ะและนี่คือความหวังของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและต่อยอดภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของคนในชุมชนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของชุมชนบ้านไร่แห่งนี้ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะความสำเร็จของชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับการสืบสานและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะสำหรับช่วงต่อไปนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระราชปณิธาน
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: แม่จื่อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายตินจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จำได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกขึ้นไปที่แม่บวนณตอนนั้นนี่ยอมรับว่าดีใจขนาดเจ้าบ่เคยเนาะดีใจจนบอกบ่ถูกแต่ก็เพิ่นเข้าถวายเพิ่นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายบ่ได้เป็นผ้าถุงผ้าตีนโจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเฮาบ่มีตีนโจกไว้แต่แม่ซอยไปเพิ่นตักที่แม่ซอยแล้วเพิ่นใจแม่มาถามที่เฮาซอยเพิ่นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาซอยเนาะเอาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่ปัญหาเฮาใส่เพิ่นสนใจที่เฮาใส่ดีใจบอกบ่ถูกก็หวังว่ารุ่นลูกหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบ่จบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังมันจะอยู่ด้านหลังอยู่ใต้ต้นไม้จําได้อยู่แต่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูมาออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทําเพิ่นเฮาทําและทรงแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพ.ศ.249จ้ะ2549ดีใจสุด
0: ๆณจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งสวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,044,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่า ในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการขอเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: เฉลิมพระเกียรติ
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: วิทยุอะไรล่ะ
11: Everyday English
12: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราค่ะในครั้งนี้ยังเป็นคำที่มีความหมายว่าดึงดูดใจและจูงใจค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า attract allureและคำว่า appeal นะคะมาในวันนี้ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า beguile สะกด beguile beguile นะคะคำนี้น่าจะ เป็นคำที่เราไม่คุ้นหูกันสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากคำนี้ค่ะส่วนมากแล้วนะคะก็จะใช้ในแวดวงของการเป็นภาษาเขียนนะคะแล้วก็ส่วนมากก็คือจะใช้ในภาษาที่เป็นภาษาร้อยกรองเป็นบทกวีนะคะแล้วก็ความหมายของ beguile เนี่ยนะคะมีความหมายในลักษณะที่เป็นการล่อลวงนะคะให้ลุ่มหลงนั่นเองหรือบางครั้งก็คือราวกับว่ามีมนตราที่ทำให้รู้สึกว่าเคลิบเคลิ้มรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะต่างจากคำที่เคยได้นำเสนอมาเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นคำว่า appeal นะคะแต่ก็ยังมีลักษณะความหมายที่ใกล้เคียงกันก็คือดึงดูดใจนะคะ เรียกร้องความสนใจนะคะหรือว่า มีเสน่ห์ดึงดูดก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ The tourists were beguiled by the beauty of Gerbeความหมายของประโยคนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเคลิบเคลิ้มไปกับความงามของกระบี่นะคะก็คือมันสวยงามมากนั่นเองจนรู้สึกโอ้หลงไหลนะคะ The tourists were beguiled by the beauty of Gerbe อีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ The singer beguiled the audience with her sweet voice นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือนักร้องทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มด้วยเสียงที่ไพเราะของเธอนะคะก็คือเสียงเพราะมากนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหชอบจังนะคะ เพลินเลยทำนองนี้นะคะ The singer beguiled the audience with her sweet voice นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งค่ะที่มีความหมายว่าดึงดูดใจนะคะเรียกร้องความสนใจหรือว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนะคะก็คือคำว่า beguile นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
3: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนน รูรับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
5: ไปเสียงอะไรมาล่ะ
4: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
6: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: ัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับ17นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง18นาฬิกานั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับ5มิถุนายน2569นะครับผมท่ามกลางบรรยากาศที่ระนองก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วนะครับช่วงนี้นะครับเนาะก็สภาพลมฟ้าอากาศหรือว่าดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องนะครับธรรมชาติของฝนก็คือต้องตกลงมาอยู่แล้วเนื่องจากว่าจังหวัดระนองแล้วก็ภาคใต้นะอยู่ในเขต นะครับร้อนชื้นแล้วก็ในช่วงโซนของมรสุมนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติเลยจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยที่จะมีลมนะครับมรสุมพัดผ่านมาโดยเฉพาะระนองนะครับเป็นร่องมรสุมเลยก็ว่าได้นะทำให้เกิดฝนตกชุกนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับมากกว่า8เดือนขึ้นไปนะครับเนาะประมาณแล้วแล้วก็มีร้อนประมาณ4เดือนนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยสายฝนอันชุ่มฉ่ำนะครับถึงแม้ว่านะครับไม่ว่าจังหวัดระนองหรือว่าภาคใต้เนี่ยมีฝนตกชุกหนาแน่นตลอดทั้งปีแต่ปัญหาอุทกภัยก็นะครับบางพื้นที่ก็แทบจะไม่เกิดเลยหรือว่าระนองนี่ก็คือเกิดขึ้นน้อยมากนะครับมีน้ำท่วมขังเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนาะเวลาพอน้ำทะเลลงไปเนี่ยก็จะทำให้เหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแต่ในภาคใต้บางพื้นที่นะครับที่มีพื้นที่กว้างนะครับเช่นบริเวณหาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับนั่นคือเมืองมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำจากเทือกเขาลงมานั่นเองเนาะฝนตกลงมาหนักเกินก็ทำให้มีการท่วมขังเป็นเรื่องปกติแล้วกันเนาะแต่ในระนองของเรานี่ยังไม่มีนะครับเนาะขนาดแบบนั้นก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยด้วยภูมิประเทศนะครับจังหวัดเล็กๆแคบๆแล้วก็ อยู่ใกล้ทะเลเนาะมีฝนตกลงมาอย่างหนักระนองรับมือได้ตลอดเลย ถือว่าเป็นภูมิประเทศที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะจังหวัดระนองแล้วก็เล็กๆแคบๆยาวๆนะครับมี5อำเภอนะครับเนาะอำเภอเมืองอยู่ตรงกลางของจังหวัดพอดีเลยก็ถือว่าขึ้นอยู่ที่กับว่าลักษณะของภูมิประเทศที่ดีมากๆเลยระนองแล้วก็ธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยโอ้โหขับรถขับราไปไม่ต้องไปไหนไกลนะแค่อยู่บริเวณแถวๆตลาดสดหน้าเทศบาลนะมองเห็นภูเขานะครับโอ้โหมีหมอกมีนะครับธรรมชาติบรรยากาศนี่สวยงามจริงๆเลยนะครับอยู่ในเมืองก็ยังเห็นหมอกบนภูเขาได้นะครับน่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะระนองแล้วก็รวมถึงภาคใต้บางจังหวัดด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเข้ารายการของเรากันดีกว่านะครับสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับก็เป็นรายการที่นะครับนำเสนอสาระสิ่งที่น่าสนใจนะครับให้กับท่านผู้ฟังรวมถึงสร้างพลังกายพลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังรายการทางสวทระนองยามเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ
1: การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญของหลงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี
2: ้ฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
5: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
6: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
7: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจาก

รอนะครับร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศโดยมีพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาแล้วก็มีการบรรยายเรื่องนโยบายและทิศทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศซึ่งมีคณะของผู้บริหารทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระพรหมวัชระธีราจารย์ศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระธรรมทูตทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงคณะผู้บริหารผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมที่หอประชุมมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทางนี้นายกันตพงศ์ได้กล่าวว่าวันนี้นะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วย 1. หลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคม 2. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติ3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 4. ชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศ 5. การเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและ 6. บันได5ขั้นสารฝันในต่างแดนทั้งนี้ชุดองค์ความรู้นี้นะครับเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายตามมติมหาเถรสมาคมภายใต้แนวคิดสร้างหุ้นส่วนทางสังคมสู่สวัสดิการที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและก็ต่างประเทศซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายผลการพัฒนาสังคมบนฐานพลังทางศาสนาและการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศตอนนี้นะครับนายกันตพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปนี้นะครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำหนดกรอบการพัฒนาและการขับเคลื่อนงานเผยแผ่ด้านสาธารณสงเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและการดำเนินงานของพระธรรมทูตในมิติด้านงานสาธารณสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยในประเทศและก็ต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทยนะครับ709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่ส่งผลให้คนไทยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงทั้งนี้การประชุมสัมมนาดังกล่าวมีกิจกรรมสำคัญอาทิการถวายชุดองค์ความรู้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นิทรรศการแสดงผลงานของพระนักสื่อสารการเสวนาวิชาการทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานสาธารณสงเคราะห์การนำเสนอข้อท้าทายการดำเนินงานของพระธรรมทูตในอดีตปัจจุบันและอนาคตและการประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับช่วงที่3หลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆนะครับผมในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับรวมถึงบางท่านก็เดินทางถึงบ้านพักที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางท่านก็นะครับเดินทางกลับภูมิลำเนากลับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับช่วงนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยในหลายพื้นที่ของภาคใต้นะครับทำให้มีปริมาณฝนตกลงมาสะสมแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยก็มีน้ำขังเชื่อแฉะทั่วไปเลยนะโดยเฉพาะในช่วงบริเวณที่มีการซ่อมผิวจราจรหรือว่ากำลังซ่อมขยายถนนก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงค่ำๆนี่โอ้โหนะครับเนาะฝนก็ตกหนักลงมาอยู่แล้วนะครับทัศนวิสัยก็แย่อยู่แล้วฝนกลางคืนนี่ก็ทำให้เราต้องค่อยๆขับรถขับราแล้วกันอย่าไปขับเร็วแล้วกันนะครับเรามีอะไรมีเหตุอะไรจะได้เบรกหรือว่าลดความรุนแรงลงได้นะครับเนาะที่สำคัญก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับคนขี่หรือว่าคนนั่งหลังคนซ้อนส่วนใหญ่จะไม่คาดกันทั้งที่นะครับสมัยใหม่เนี่ยมีที่คาดเข็มขัดหรือว่าเซฟตี้เบลต์เนี่ยเอารถเก่งก็ได้นะครับเรามี5ที่นั่งเรียบร้อยเลยนะถ้าเป็นรถ7ที่นั่งก็มีทุกที่อยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าอยู่ด้านหลังไม่ต้องคาดก็ได้นะเพราะอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันไม่ดังปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดนั่นเองนะไม่ดีรุ่นใหม่อาจจะดังหมดแล้วก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่คาดเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุโอ้โหจะกระเด็นออกมานอกรถเลยนะครับดังนั้นเราต้องฝึกแล้วก็สร้างวินัยใหม่นะนั่งรถทุกชนิดนะครับทุกครั้งนะครับรถยนต์นะก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพราะเขามีให้เนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องเห็นถึงข้อสำคัญของการคาดเบลถ้าเกิดรถชนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะครับน้อยตัวมันไม่ตัวมันหลุดออกไปนอกรถเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายถึงกับชีวิตได้เลยนะที่สำคัญนะครับเนาะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคำนึงถึงโดยเฉพาะนะครับคนที่ไม่คาดแล้วก็เอาเหล็กไปเสียบไว้อันนี้ท่านผู้ฟังเคยทำหรือเปล่าครับคือถ้ารถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะนั่งตีตีตีตีเตือนไปเรื่อยๆว่าขณะนี้ยังไม่ได้คาดเข็มขัดนะครับเราก็หัวหมอนะครับเอาที่เสียบไปเสียบไว้โดยที่ไม่ได้คาดเข็มขัดจริงเนาะเพื่อให้เซ็นเซอร์มันเงียบนั่นเองนะอย่าไปทำนะครับเพราะแบบนั้นก็คือการถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราจะมาย้อนกลับมารู้อย่างนี้คาดเข็มขัดดีกว่านะจากบาดเจ็บนิดเดียวจะกลายเป็นรุนแรงได้เลยนะครับมาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่านะครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดหนองคายเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานและติดตามการบูรณาการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพม8ด้านมุ่งสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบบัตรสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวงซึ่งในกิจกรรมนะครับพมสร้างสุขเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมบูธพมสร้างสุขสร้างรอยยิ้มทุกช่วงวัยนำเสนอกิจกรรมและผลงานของในงานทีมพมจังหวัดหนองคายรวมถึงเครือข่ายท้องถิ่นโดยมีนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมทีมพม.จังหวัดหนองคายนะครับเข้าร่วมที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายทางนี้นายนิกรได้กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยคือการดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่สุดก็คือภาคีเครือข่ายในสังคมนะครับเป็นผู้สร้างโอกาสในการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนด้วยการรวมพลังกันสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่ไม่มีที่พึ่งพิงไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวคนพิการที่เข้าไม่ถึงโอกาสหรือว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายแต่ยังขาดการยอมรับนะครับ สำหรับพื้นที่ตำบลกองนางได้แสดงเห็นว่าตนเองเป็นผู้สร้างโอกาสให้กับตนเองนะครับโดยพลังขององค์กรชุมชนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันทำให้เกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงในวันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการชุมชนให้กับคนในพื้นที่การข้ามดินแดนไปถึงพี่น้องชาวลาวนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นพลังของชุมชนได้และการก้าวข้ามความเปราะบางด้านภูมิประเทศที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องเป็นประจำโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการช่วยเหลือกันและประสานกับหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้ทักษะในการป้องกันภัยเพราะเราไม่ได้ตั้งรับกับภัยพิบัติที่จะเกิดเพียงอย่างเดียวแต่ชุมชนได้วางมาตรการการเตรียมตัวในการป้องกันและรับมือภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทีมพม.จังหวัดหนองคายรวมถึงนะครับคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับและที่สำคัญคือพี่น้องชาวชุมชนที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการบูรณาการทำงานชุมชนที่มีการทำงานเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงนะครับซึ่งตนได้วางไว้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาบูรณาการและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนเปราะบางทำให้ทราบได้ว่าบ้านแต่ละหลังมีกลุ่มคนเปราะบางด้านใดบ้างมีปัญหาอะไรบ้างและมีความต้องการอย่างไรโดยนำเอาฐานข้อมูลมาไว้เป็นฐานกลางในการดำเนินการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้นะครับตำบลกองนางยังแสดงให้เห็นถึงชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังของชุมชนที่มีการทำงานร่วมกันส่งเสริมกลุ่มความหลากหลายทางสังคมและพึ่งพาตนเองและชุมชนด้านที่อยู่อาศัยนะครับทางนี้นะครับเพื่อมีการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยผ่านโครงการบ้านมั่นคงภัยพิบัติบ้านพอเพียงและการพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยรองรับทุกคนตามหลักอารยสถาปัตย์หรือ UD นั่นเอง Universal Design ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับกลุ่มคนเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการอีกทั้งเป็นการรวมกลุ่มเรื่องที่อยู่อาศัยมีการสร้างวินัยการออมการเงินในระดับครัวเรือนซึ่งทำให้เห็นว่าชุมชนไม่ได้ทำเพียงเฉพาะเรื่องบ้านอย่างเดียวแต่มีการสร้างอาชีพต่างๆให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทางนี้ภาพรวมการดำเนินงานที่ตำบลกองนางนะครับเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนที่รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชนมาหนุนเสริมตามแผนความต้องการของชุมชนนั่นก็คือภารกิจงานพัฒนาสังคมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่คืองานของคนทั้งสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ศูนย์สวัสดิการชุมชนตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขสร้างสวัสดิการชุมชนรับมือภัยพิบัติแล้วก็มีการเยี่ยมชมนิทรรศการสวัสดิการชุมชน2ฝั่งโขงพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเปราะบาง1ครัวเรือนแล้วก็มีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการมอบเงินสงเคราะห์ต่างๆตามภารกิจด้านสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงให้แก่กลุ่มเปราะบางอีกทั้งเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของสมาชิกนิคมและศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการผู้ฝึกอาชีพอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไ
4: หมฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
5: ไปปิดท้ายกันช่วงนี้นะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกับอย่าลืมนะครับวันนี้วันที่5แล้วนะครับใครที่นะครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับต้องเน้นกันตรงนี้นะครับรายเดิมนะครับที่มีหรือว่าเคยใช้สิทธิ์มาแล้วนะครับกี่ปีก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์และรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเข้าใจหรือเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับสามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทางเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือว่าเป๋าตังนะครับรวมถึงลงแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือระบบออนไลน์นั่นเองสามารถลงได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ต้องไปดำเนินการในธนาคาร5สาขานะครับ5แห่งดังต่อไปนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับธนาคารออมสินนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสาขาไหนก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับหรือไปลงที่หน้าตู้ ATM นะครับถ้า ATM หรือวิธีนี้ต้องเป็นธนาคารกรุงไทยเท่านั้นครับแล้วก็หมายเหตุนะครับถ้าไปธนาคารต้องไปตามวันและเวลาที่ธนาคารเปิดการทำการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกว่าเราจะไปลงทะเบียนช่องทางไหนนะครับสรุปง่ายๆคือถ้าเป็นออนไลน์แอปเป๋าตังแอปทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์โครงการ 6:00 ถึง 17:00 ถ้าเป็นธนาคารนะครับก็ธกส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันเวลาที่ธนาคารเปิดทำการอย่าลืมเอาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านติดตัวไปด้วยนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่เขาถามนะครับถ้าไม่ยืนยันก็อาจจะไม่แน่ใจว่าถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศนะครับยืนยันนะครับว่าใครที่ผ่านนะครับก็เดือนประมาณเดือนกรกฎาคมวันที่17กรกฎาคมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านแล้วก็จะสามารถได้รับสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็บอกต่อๆกันละกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่นะเพื่อสิทธิสวัสดิการของภาครัฐที่จะเข้าถึงทุกคนเลยนะครับทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายคัดกรองพูดง่ายๆนะครับต้องการหาคนที่จนจริงนั่นเองนะใครที่เข้าเงื่อนไขก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับใครที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะถ้าคราวนี้ไม่ตกไม่ผ่านหรือว่าตกหล่นไปก็จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่ใครที่เคยได้แล้วอย่าลืมละกันนะ4-21มิถุนายนไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยหลายช่องทางหรือจะเข้ามาดูได้ที่หน้าเพจของสวทระนองก็ได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับขณะนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยต้องดูแลรักษาสุขภาพกับรถขับรายานพาหนะทุกชนิดต้องใช้ความระมัดระวังลากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกับน้องแนนนะครับผมและทีมงานสวทระนองลากันตรงนี้สวัสดีครับ

พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

ถึงแม้เราจะแตกต่างแต่ความต้องการของเราไม่ต่างกันหลายคนมีความสงสัยว่าคนพิการส่วนมากมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรหลายๆคนคิดว่าคนพิการส่วนมากคงจะต้องตกอยู่ในสถานะของคนที่เจ็บป่วยและต้องดูแลแบบคนป่วยซึ่งน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งในส่วนเสี้ยวของชีวิตที่ผู้คนส่วนมากรับรู้น้อยและไม่กว้างขวางนักค่ะคนพิการและความพิการนั้นมีอยู่2แบบคือความพิการตั้งแต่กำเนิดและความพิการที่เกิดขึ้นภายหลังมีหลายลักษณะค่ะไม่ว่าจะเป็นความพิการทางการมองเห็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางสติปัญญาความพิการทางการเรียนรู้และออทิสติกแน่นอนว่าเมื่อความพิการเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ร่างกายมีข้อจำกัดและมีความแตกต่างจากคนที่ไม่พิการสภาพจิตใจบอบช้ำรุนแรงในกรณีที่เกิดความพิการรุนแรงภายหลังและการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมสำหรับคนพิการภายหลังในระยะแรกๆหลายคนต้องตกอยู่ในสถานะของคนป่วยพร้อมกับความคาดหวังว่าสักวันข้างหน้าจะมีปาฏิหาริย์ที่จะรักษาความพิการให้หายได้แต่บางครั้งมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อคนพิการสามารถผ่านช่วงวิกฤตทางด้านจิตใจไปได้แล้วตัวคนพิการเองจะค้นพบวิถีชีวิตของตนเองในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนในด้านผลกระทบจากความพิการคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจะมีปัญหาจากร่างกายและมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากกว่าคนพิการลักษณะอื่นๆบางคนอาจจะไม่สามารถขยับหรือช่วยเหลือตัวเองได้เลยแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะมีวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตแบบใดในแต่ละวันกิจวัตรประจำวันของผู้พิการไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นทั่วๆไปเลยคือตื่นเช้าจัดการธุระส่วนตัวอาบน้ำแต่งตัวและย้ายตัวลงนั่งรถเข็นออกไปทำงานเลิกงานและหาข้าวกินซึ่งก็เป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่ดูเป็นปกติเพียงแต่ว่าผู้พิการจะมีผู้ช่วยเป็นคนช่วยทำในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้เองโดยผู้พิการจะเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดตารางนัดผู้ช่วยให้มาพบที่ห้องพักเพื่อมาช่วยจัดการเรื่องต่างๆเหล่านั้นเมื่อถึงวันหยุดเขาก็ออกไปเที่ยวดูหนังสังสรรค์กับเพื่อนฝูงพวกเขามีความฝันมีความรักเคยอกหักมีความต้องการเหมือนคนปกติทั่วๆไปอยากมีครอบครัวบางวันท้อใจพบเจอแรงกดดันบางวันสุขใจก็เป็นไปตามกระแสของชีวิตท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนพิการก็ไม่ได้แตกต่างไปจากผู้คนทั่วๆไปเลยค่ะเพียงแต่ในแต่ละกิจกรรมของชีวิตอาจจะมีรูปแบบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันเช่นการเคลื่อนพาตัวเองออกจากบ้านต้องมีรถเข็นใช้แทนขาเวลาเดินทางขึ้นรถหยิบของขับถ่ายก็ต้องมีผู้ช่วยแต่ในด้านของความรู้สึกนึกคิดความต้องการในมุมมองต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะหากเปรียบเลยคนไม่พิการเป็นแก้วน้ำที่มีหูจับและคนพิการเป็นแก้วน้ำที่หูจับแตกหักไปแต่แก้วน้ำก็ยังคงเป็นที่รองรับน้ำได้เหมือนเดิมความสำคัญนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงฉันใดก็ฉันนั้นต่อให้พิการหรือไม่พิการเราต่างก็ยังเป็นคนเช่นกันอยากที่จะกำหนดวิถีชีวิตเลือกทำในสิ่งที่อยากทำและอยากเป็นในสิ่งที่ใฝ่ฝันการให้การช่วยเหลือต่อกลุ่มคนพิการคือการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่สวยงามและควรต้องแบ่งปันกันในฐานะเพื่อนมนุษย์หากเราไปพบเจอคนพิการที่ใช้ชีวิตในสังคมแล้วอยากจะให้ความช่วยเหลือก่อนจะให้ความช่วยเหลือใดๆควรสอบถามเขาสักหน่อยว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วจะสามารถช่วยอย่างไรได้บ้างเพราะบางครั้งการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ตรงตามความต้องการอาจจะเป็นการบังคับขืนใจคนรับซึ่งนั่นอาจจะไม่เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายอีกทั้งการสอบถามยังเป็นการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่งดงามอีกด้วย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาตินะครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อนำสาระสิ่งน่ารู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่ารอบจังหวัดระนองนะครับทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับผมมานำเสนอถึงคลื่นวิทยุเลยนะครับแล้วก็สามารถฟังแบบปกติหรือว่าออนไลน์หน้าเพจสวทรนองได้เลยนะครับนอกจากสวทรนองนะครับจะสามารถรับฟังทางคลื่นวิทยุแล้วเนี่ยเรายังมี Facebook นะครับเพื่อที่จะนำเสนอสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่คนนิยมเล่นกันแล้วก็มี TikTok Instagram นะครับ YouTube ก็มีนะครับเราจะนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้นะครับลงเผยแพร่ในช่องทางนะครับทุกช่องทางเลยท่านผู้ฟังท่านใดสะดวกช่องทางไหนอย่าลืมกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนติดตามกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่5มิถุนายนแล้วนะครับผมในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดระนองนะครับก็มีประกาศแจ้งเตือนนะครับจากปภ.หรือว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้เฝ้าระวังไปจนถึงวันที่8มิถุนายนเลยนะตกกันยาวๆเลยนะครับในระนองรวมถึงฝั่งอันดามันนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถขับรานะครับใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงนี้นอกจากนี้นะครับวันที่5มิถุนายนยังเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะครับร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือนนะครับซึ่งจากการประชุมของสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เมื่อวันที่5ถึง16มิถุนายนพุทธศักราช2515นะครับโอ้โหหลาย50กว่าปีมาแล้วนะครับที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนก็เป็นการประชุมระดับโลกครั้งแรกเลยนะครับที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยมีผู้แทนจาก113ประเทศเข้าร่วมประชุมทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับร่วมป้องกันและก็แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ดังนั้นนะครับองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับ World นะครับ Environment นะครับ Day ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ภายใต้แนวคิดก็คือ Climate Action ก็เพื่อรับมือกับการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่โลกเดือดทำให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดคลื่นความร้อนที่รุนแรงภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งในปี2569นี้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนแล้วก็องค์กรต่างๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ว่าได้นะรวมถึงร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการผลักดันให้กับประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้กลายเป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2593นะครับซึ่งรับมือกับการค้าระหว่างประเทศและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งยกระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเพาะปลูกที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับป้องกันและลดการเผาในภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันนะครับอีกทั้งภาครัฐนะครับได้เร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้นำเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อต้นข่าวเนี่ยก็คือวันที่5ถึง16มิถุนายนพุทธศักราช2515นะครับถือว่าโอ้โหมีวิสัยทัศน์นะครับของผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมากเลยก็ประมาณกี่ปีมาแล้วเนี่ย 55ปีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะนานมากเลยซึ่งขณะนั้นเนี่ย55ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในหลายพื้นที่เลยนะบางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่เข้าร่วมประชุมนะครับจาก113ประเทศทั่วโลกเลยคณะนั้นนะครับเห็นว่าต้องมีนะครับกิจกรรมหรือว่านโยบายมาตรการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่คู่กับโลกต่อของเราต่อไปนานๆนะครับถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยาวนานแล้วก็ยาวไกลแล้วก็เห็นผลจริงเลยนะครับหลังจากนั้นถัดมาเราก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะบางพื้นที่ไม่เคยมีหิมะตกก็ตกบางพื้นที่นะครับไม่เคยมีน้ำท่วมก็ท่วมนะครับเนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั่นเองดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เราประหยัดพลังงานได้อย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับถ้าจะไปซื้อกับข้าวกับปลานะครับปั่นจักรยานหรือเดินไปก็ได้นะหรือว่านั่งรถไปด้วยกันนะครับทำยังไงก็ได้ที่ช่วยลดโลกร้อนนั่นเองนะครับถ้าเราไม่เริ่มทำแล้วใครจะมาช่วยกันทำนะครับเนาะต้องทำเริ่มต้นจากสมาชิกในครอบครัวก่อนก็ได้นะอย่างง่ายๆก็คือการคัดแยกขยะนั่นเองนะครับอันไหนที่มันเป็นขยะที่เป็นเศษอาหารก็ควรจะไปกองกับเศษอาหารนะครับเพื่อที่จะสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้กับครอบครัวซึ่งเป็นสังคมกลุ่มเล็กๆกลุ่มแรกแล้วก็จะติดตัวกับลูกหลานของเราไปเรื่อยๆเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเรื่องเล็กๆอย่ามองข้ามนะครับบางคนนี่โอ้โหขยะนะครับใส่ทุกอย่างลงไปในขยะเลยนะมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะขณะนี้มีถังขยะแยกสีเยอะแยะมากมายเลยแต่ทุกคนก็ยังทิ้งรวมกันไปหมดเลยนะมันก็ต้องช่วยกันคนละมือนะครับคนไทยไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยให้กับประเทศไทยเรานะครับไปต่อกันที่นโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีโครงการเยอะแยะมากมายเลยเพื่อที่จะช่วยมาลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบจากภาวะนะครับสงครามนะครับโอ้โหอัตมานอกกลางนู่นนะไม่แน่ใจว่าขณะนี้ยังลบหรือเปล่าแต่น่าจะมีการหยุดยิงชั่วคราวแต่นะครับมันไม่ได้หมายความว่าหยุดยิงปุ๊บทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะทุกอย่างต้องมีการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจมั่งอะไรต่างๆมั่งทำให้รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกก็ว่าได้ต้องหามาตรการมาช่วยเหลือประชาชนของประเทศตัวเองนะครับเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้คิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อเป็นมาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานค่าขนส่งและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ต่อยอดนะครับมาจากนโยบายไทยช่วยไทยที่มุ่งดูแลเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันสัดส่วนรายได้ของ SME จาก 35% ให้เพิ่มขึ้นเป็น 40% นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการรายเล็กและประชาชนฐานรากมากยิ่งขึ้นทางนี้จะคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศที่ผลิตสินค้าเองและใช้วัตถุดิบภายในประเทศจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยนะครับก็คือ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดอย่างครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าคูปองการจัดส่งสินค้าฟรีแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านนะครับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็คีย์ออฟเชียนนะครับลีดเดอร์ KLO นะครับเพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภครวมถึงสร้างยอดขายแก่ผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีกว่า250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเลยนะครับเพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในส่วนผู้บริโภคจะได้รับสิทธิพิเศษจากโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวนรวม 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทนะครับตอนนี้นะครับโครงการดังกล่าวที่ออกมานะครับก็เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเกิดจากการกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยสร้างรายได้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คนละครึ่งพัดเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้และขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็รวมถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือหรือคนจะนิยมเรียกว่าคนละครึ่งก็ไม่ผิดกติกาอะไรนะซึ่งเมื่อเปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเนาะใครที่นะครับสังเกตดูช่วงหัวค่ำนะผ่านไปร้านหมูกระทะชื่อดังละกันนะเส้นของเพชรเกษมเนี่ยโอ้โหนะครับรถจอดเยอะแยะมากมายเลยนั่นก็คือราคาจะถูกลงกว่าปกติมานะครับ 60% เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับของคนที่มีสิทธิ์ก็ไปใช้บริการกันนะครับก็จะเห็นว่านี่แหละครับพอมีการนะครับลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายคนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับที่รัฐบาลพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยมาลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็ตามนั้นในแต่ละเดือนนะครับเนาะใครที่ยังงงสงสัยว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เติมเท่าไหร่นะครับในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เขาจะคำนวณให้อยู่แล้วนะว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงขั้นตอนแรกเติมเงินเข้าไปแล้วกันรับรองว่าดีกว่าคนละครึ่งนะครับเพราะว่าเราได้มากกว่าคนละครึ่งอย่างแน่นอนคนละครึ่งคือ 50-50 อันนี้รัฐบาลออก60เราจ่ายแค่ 40% นะครับลองไปซื้อสักครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วจะติดใจนะครับไปต่อกันที่นะครับโครงการเกี่ยวกับรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับก็คือจากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็คือระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนแล้วก็ให้สำรวจผู้ที่ตกหล่นนะครับทั้งนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้กำชับหน่วยงานนะครับพม.จังหวัดทั่วประเทศเลยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้จัดเตรียมสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบนะครับ MSSO Logbook ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศก็เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลในระดับพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือกรณีประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากจริงแต่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบนั่นเองนะครับก็เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้แล้วก็เตรียมอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุคนพิการในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการนอกจากนี้นะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทุกจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เร่งสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายนะครับผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและก็เน้นย้ำผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนะครับต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ทุกรายนะครับสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เข้าข่ายในพื้นที่นะครับให้ลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและก็ส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและก็เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อไม่ให้มีใครตกหล่นนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมใครที่ลงทะเบียนหรือว่ายืนยันไม่

ในครอบครัวนะครับมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นญาติพี่น้องคนรู้จักกันแล้วแต่นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะครับพูดง่ายๆคัดกรองนะครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยากจะให้ถึงมือคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการคัดกรองเอาง่ายๆก็คือคัดกรองคนจนจริงนั่นเองนะครับเพื่อให้ถึงมือนะครับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็เดือดร้อนนะครับดังนั้นใครที่ไม่เข้าข่ายก็จะถูกคัดออกไปนั่นเองนะครับตามหลักฐานที่มีอยู่นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่นะครับทุกคนนะครับรายเดิมต้องลงทะเบียนด้วย 4-21 มิถุนายนนะครับทีนี้ช่องทางก็มีหลายช่องทางเช่นเดียวกันวิธีที่สะดวกนะครับก็คือจะสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันที่โทรศัพท์มือถือเรานี่แหละครับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์โครงการนะครับสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองสามารถลงทะเบียนได้เลยที่โทรศัพท์มือถือระหว่าง6:00 น.ถึง 23:00 น.ของแต่ละวันนะครับถ้าใครไม่สะดวกหรือว่ากดไม่ค่อยถูกหรือว่าแล้วแต่ก็ให้ลูกหลานคนในครอบครัวทำได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่เราต้องนั่งอยู่ด้วยนะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับหรือนะครับช่องทางต่อไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสีฟ้านะครับก็ไปทำธุรกรรมที่นั่นเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับหรือนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงไทย ธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแต่ถ้าไปช่องทางธนาคารต้องไปตามวันเวลาที่ธนาคารเปิดนะครับอย่าไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือว่าวันที่ธนาคารปิดนะครับก็เน้นย้ำกันตรงนี้แล้วกันนะครับ 4-21 มิถุนายนนะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนเลยนะต้องทำการยืนยันตัวตนนะครับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยหรือมีข้อซักถามก็คือแล้วถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ต้องไปที่ธนาคารนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาทำธุรกรรมให้ละกันเนาะยังไงก็ไปละกันเพราะมีหลายธนาคารนะครับไม่ใช่แค่กรุงไทยเท่านั้นนะมี5ธนาคารเลยนะอย่างที่ผมบอกหรือถ้าสงสัยนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนอย่าลืมเข้ามาดูได้ที่ Facebook นะครับเพจสวทรน.นะครับหรือว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถึงตอนนี้ก็ทุกหน่วยทุกสังกัดก็มีการประชาสัมพันธ์กันตรงจุดนี้เลยนะครับอย่าลืมในการบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับไปที่ข่าวนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงนะครับวัย7 ขวบเองถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำรั่วดูดนะครับขณะเข้าพักคูนวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อวันที่13 พฤษภาคมที่ผ่านมาน่าจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมอยู่นะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งผู้ปกครองเด็กนะครับก็ได้นำหลักฐานเข้ามาร้องทุกข์กับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับในส่วนของตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับจึงได้สั่งการให้เร่งการช่วยเหลือเลยนะครับอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะครับทางด้านนางสาวสุภมาศกล่าวว่าหลังจากครอบครัวผู้เสียหายพร้อมด้วยมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์แล้วเมื่อช่วงเช้านะครับที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ตนได้มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องแทนและสั่งการให้ทางสคบนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วหากตกลงกันไม่ได้นะครับทางสคบก็จะเสนอกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีนะครับโดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเองพร้อมกันนี้นะครับทางคณะกรรมการนะครับจะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการว่ามีการต่อเติมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่นะครับหรือเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่นะอย่างไรนะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายต่อไปดังนั้นจะขอความร่วมมือนะครับผู้ประกอบการที่พักพูลวิลล่าแล้วก็โรงแรมต่างๆเลยรวมถึงจริงๆแล้วมันก็เป็นร้านอาหารร้านค้าบริการต่างๆนะต้องเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าสายไฟต่างๆนะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็เตือนผู้ปกครองนะครับให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำทุกครั้งนะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะครับทั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศได้กล่าวทิ้งท้ายว่าสิทธิในความปลอดภัยจากการรับบริการถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้น

ารที่ผู้บริโภคทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมซึ่งตนก็จะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดถึงผู้เสียหายนะครับต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งถ้าหากผู้บริโภคนะครับพบว่าสถานประกอบการไม่ได้มาตรฐานถูกละเมิดสิทธิ์นะครับสามารถร้องเรียนได้ที่สคบสายด่วน1166หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวระนองร่วมเลือกซื้อสินค้านะครับอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาพิเศษสุดประหยัดนะครับกับโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองจัดขึ้นโดยนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองภายในงานนะครับพบกับสินค้าราคาพิเศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิราคาเพียง150บาทจากปกติ220นะครับน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปลาล์มจากนะครับ55บาทเหลือเพียง35บาทปลากระป๋องนะครับราคาพิเศษ10บาทจากปกติ16บาทน้ำตาลทรายขาวราคาพิเศษเพียง20บาทจากปกติ28บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดต่อท่านนะครับไม่ใช่ยกลังยกโหลนะครับอันนี้ก็เพื่อกระจายสินค้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงนั่นเองจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอย่าลืมการมาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดคุณภาพดีในโครงการทุ่งฟ้านี้นะครับ8ถึง10มิถุนายนนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเลยนะครับขอเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองนะครับฤดูการแห่งความอร่อยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้ก็เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการบริโภคทุเรียนคุณภาพของจังหวัดระนองที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับพร้อมรณรงค์ไม่ตัดทุเรียนอ่อนแล้วก็ร่วมชมแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่10มิถุนายนนี้นะครับเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาณแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนของนายโคสิทธิ์ทองใหญ่อยู่ที่หมู่ที่4นะครับตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะครับแล้วมาพบกันในงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนทุเรียนแร่นองนะครับสู่ผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็รายได้กับจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนนะครับภายในงานนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยมีการประชาสัมพันธ์เริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองปฐมฤกษ์ตัดทุเรียนแร่นองนะครับรณรงค์ไม่ตัดทุเรียนอ่อนมีการเยี่ยมชมนะครับแปลงทุเรียนที่พลาดไม่ได้นะครับชิมผลไม้ของดีเมืองระนองนะครับได้รับเกียรติจากนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็นางสาวชติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะครับอย่างไรอย่างนี้เมื่อการนะวันที่10มิถุนายนนะครับที่อำเภอกระเปอร์ตำบลบ้านนาหมู่ที่4นะครับแปลงของนายโคสิทธิ์ทองใหญ่10มิถุนายนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเลยนะครับเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569นะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะครับวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ปลายเดือนเลยนะครับไฮไลท์เด็ดในงานที่คุณไม่ควรพลาดก็คือวันที่26มิถุนายนร่วมลุ้นไปกับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะครับก็คือทุเรียนมังคุดสตอและก็มีการจัดกระเช้าผลไม้สุดสร้างสรรค์วันที่27มิถุนายนกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับ28มิถุนายนตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและปิดท้ายวันที่29มิถุนายนสายอาชีพห้ามพลาดโดยเด็ดขาดมีกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็สร้างรายได้นะครับภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มหน้าที่ทองกลิ่นฟรีนะครับพร้อมรับรางวัลอีกเพียบเลยนะครับสำหรับศิลปินก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือวันที่26พบกับนิวกัลยาณีนะครับบิวนะครับขออภัยนะครับวันที่27หลวงไก่28
พิมพ์ชยาภาและ29นะครับแพรชนานะครับผมยังไงก็มารับมาชมแล้วก็มาชิมมาช็อปกันได้เลย 26-29 มิถุนายนนี้ที่ลานอเนกประสงค์นะครับเทศบาลเมืองระนองนะครับช่วงนี้อย่าลืมนะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนองรวมถึงฝั่งอันดามันนะคาดว่าจะยาวไปถึงวันที่8มิถุนายนที่เลยนะครับก็คือวันจันทร์เลยนะครับเนาะดังนั้นการขับรถขับรานะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับใครที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ก็ต้องอย่าลืมละกันนะสวมนะครับหมวกกันน็อกแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องมีเสื้อกันฝนด้วยเวลารับส่งบุตรหลานก็ค่อยๆเขาก็ขับแล้วกันนะรถใหญ่ก็ต้องมีน้ำใจต่อรถเล็กนะครับที่สำคัญนะครับเนาะต้องมีวินัยในการขับจราจรที่ชุมชนที่โรงเรียนหรือว่าที่คนพลุกพล่านก็ต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะมาจะเจอกันวันนี้คุณผู้ฟังวันที่5มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกกันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างโลกของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจริงๆแล้ววันสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเนื่องจากว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาได้เห็นความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีการเกิดปัญหาอยู่ปัญหาต่างๆภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยมีการกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะซึ่งปกติแล้วในวันสำคัญแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายภาคส่วนก็จะมีการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างเช่นบรรยากาศของจังหวัดระนองวันนี้ก็มีหลายภาคส่วนเลยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างเช่นหน่วยงานของเทศบาลเมืองระนองนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญวันนี้ด้วยเขาก็ไปทำกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงประมาณ9โมงครึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังไปแถวๆบริเวณทางเท้าเดินเข้าสวนสาธารณะรัศวารีเนี่ยนะคะที่บ่อน้ำร้อนนะคะก็มีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนเนี่ยได้มาปลูกต้นไม้กันค่ะนำทีมโดยท่านพินิจปันกุลท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็มีสมาชิกสภาเทศบาลมีคุณครูมีน้องๆนักเรียนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมนำต้นไม้ไปปลูกกันเนื่องในวันสำคัญค่ะคือเรื่องนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่31มกราคม2532นะคะได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจสร้างจิตใต้สำนึกให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะได้รู้จักเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้นะคะแล้วก็การปลูกต้นไม้ขึ้นในใจคนอันนี้เป็นแคมเปญที่เขารณรงค์ส่งเสริมกันมาอยู่ตลอดคุณผู้ฟังคือการปลูกต้นไม้มันมีแต่เรื่องดีๆนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศที่ดีแล้วเนี่ยยังช่วยเป็นร่มเงาให้ได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยเขาเรียกอะไรอ่ะปรับสมดุลของระบบนิเวศของโลกของเราได้ค่ะทางเทศบาลเมืองระนองจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมีการจัดขึ้นนะคะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนี่แหละวันที่5มิถุนายนนี้นะคะโดยการพาทุกคนไปร่วมกันปลูกต้นไม้ตรงทางเข้าบ่อน้ำร้อนรักษาวารินตลอดแนวไปเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนได้ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้เป็นการรณรงค์การปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะหลังจากนี้เชื่อว่าต้นไม้เหล่านี้ก็จะเติบโตไปแล้วยิ่งปลูกในช่วงหน้าฝนแบบนี้โอ้โหชุ่มฉ่ำเจริญงอกงามเลยทีเดียวค่ะต่อไปต้นไม้นี้ก็จะเติบโตไปเนาะแล้วก็ทำให้ทางเข้าบ่อน้ำร้อนรักษาวารินก็กลายเป็นเมืองที่มีโอโซนที่ดีมากขึ้นไปอีกแล้วก็ร่มรื่นน่าอยู่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตลอดไปด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดเกิดขึ้นค่ะโดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวระนองนะคะให้ทุกคนได้ไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่แบบเป็นสินค้าคุณภาพดีเขาคัดมาแล้วแล้วก็นำมาขายในราคาสุดพิเศษแบบประหยัดสุดๆคุณผู้ฟังนำมาขายผ่านทางโครงการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพนั่นก็คือกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนของจังหวัดระนองนะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะกิจกรรมจะมีการจัดขึ้นสักวันจันทร์หน้าคุณผู้ฟัง3วันด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่8มิถุนายนวันจันทร์หน้าไปจนถึงวันที่10มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปหรือจนกว่าเขาจะขายไปจนกว่าสินค้าจะหมดนั่นแหละคุณผู้ฟังภายในงานนะคะคือเขาจะนำสินค้าไปเยอะมากค่ะข้าวสารข้าวหอมมะลินะคะไปขายในราคาถูกๆจากประมาณปกติเราซื้ออยู่ที่ประมาณ220บาทเขาก็นำไปขายเพียงแค่150บาทถูกมากค่ะแล้วก็ยังมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มเป็นของที่คือคุณพ่อบ้านแม่บ้านอ่ะต้องใช้กันอยู่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ซื้อกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปซื้อที่ราคาถูกๆผ่านทางกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองไม่ดีกว่าหรอคะยังมีปลากระป๋องด้วยค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนำไปขายในราคา
าที่ถูกๆนะคะแต่ว่าเขามีการจำกัดจำนวนด้วยว่าต่อคนเนี่ยซื้อได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้กระจายอย่างทั่วถึงนะคะก็ขอเชิญชวนชาวระนองแล้วก็ขอเชิญชวนเลยนะคะชาวอำเภอเมืองหรือว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกันได้ผ่านทางกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองอย่าลืมนะคะวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในพื้นที่ของอบจ.ระนองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์ผ่านไปหนึ่งผลงานเพลงค่ะสายเกินไปจากออโต้นะคะก็มาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการรักนรนองค่ะมีเรื่องของการท่องเที่ยวมาอัปเดตทุกคนกันค่ะคือวันศุกร์เนี่ยปกติเนี่ยน่าจะพูดเรื่องของการท่องเที่ยวเยอะมากคุณผู้ฟังมาดูเรื่องนี้กันสำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวยิ่งช่วงนี้เขาฮิตการท่องเที่ยวแบบสายเดินป่าเดินเข้าไปสัมผัสธรรมชาติอะไรอย่างนี้คุณต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้เลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเขามีการเปิดให้ทุกคนได้ไปเส้นท่องเที่ยวตามเส้นทางน้ำตกสายรุ้งละอองดาวแล้วค่ะช่วงกรีนซีซั่นนี้โอ้โหอยากให้ทุกคนได้แบบไปชาร์จแบตชาร์จพลังกับแบบฟิลบรรยากาศสายน้ำกลางป่าที่เขาเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดเส้นทางนี้ให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวแล้วนะคะไปเดินป่าไปฟังเสียงธรรมชาติคุณจะได้ฟิลแบบนี้เลยค่ะซึ่งตรงน้ำตกสายรุ้งละอองดาวเนี่ยค่ะเขาตั้งอยู่บนกลางผืนป่าดิบชื้นอยู่ภายในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคลองคานาจังหวัดระนองนะคะในพื้นที่อำเภอกระเปอร์ค่ะแล้วก็น้ำตกสายรุ้งละอองดาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายในเส้นทางการท่องเที่ยวของภาคใต้ที่ขึ้นชื่อแล้วก็เรื่องของความสวยงามเรื่องของความอลังการของสายน้ำขนาดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นวิวที่สวยมากๆแล้วหลายคนก็คือแบบอยากมาสัมผัสนะคะคือเขาก็มีการปิดท่องเที่ยวไปบางช่วงแต่ตอนนี้เปิดให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวแล้วนะคะถามว่าทำไมต้องชื่อว่าน้ำตกสายรุ้งละอองดาวเป็นชื่อที่ยาวมากๆเขาบอกว่าคือฟิลของน้ำตกที่นี่อะค่ะนอกจากมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ไหลลงมาจากหน้าผาสูงแล้วนะคะมันยังมีละอองสีขาวๆแล้วพอโดนกับแสงแดดมันก็จะมีประกายระยิบระยับคล้ายๆละอองดาวค่ะและเมื่อละอองดาวกระทบกับแสงสะท้อนนะคะในช่วงเวลาที่พอดีก็จะมีสายรุ้งสีสันแบบสดใสผ่านตัวน้ำตกด้วยคุณผู้ฟังมันก็เลยเป็นภาพที่มีความงดงามแล้วคือนักท่องเที่ยวที่เขาเคยเข้ามาค่ะเขายังจำภาพนั้นแบบตราตรึงอยู่แบบยังติดอยู่ในใจแล้วก็บอกต่อกันปากต่อปากจนทำให้หลายคนเนี่ยอยากจะมีโอกาสได้มาสัมผัสกับในพื้นที่ของน้ำตกสายรุ้งละอองดาวสักครั้งนึงในชีวิตค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวดีว่าเขามีการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาต้อนรับกรีนซีซั่นนี้เลยค่ะใครที่จะมาเที่ยวนะก็ขอฝากกันอีกสักนิดนึงแล้วกันการท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็จะเป็นรอบฤดูกาลด้วยไม่ได้เปิดตลอดค่ะตามช่วงเวลาที่ธรรมชาติเขาฟื้นตัวแล้วก็มีความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการประกาศเปิดอย่างเช่นในรอบนี้ค่ะการเข้าพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปเองได้โดยตรงนะคะใครที่วางแพลนเอาไว้ว่าอยากจะไปเที่ยวที่น้ำตกสายรุ้งละอองดาวในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองค่ะคุณจะต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อไปได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองคานาตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะคะเนื่องจากว่าเขามีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปแต่ละรอบด้วยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเข้าไปค่ะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็จองสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปค่ะคือเรื่องของการเดินป่าทุกคนก็น่าจะติดตามข่าวสารล่าสุดของพี่เอนะคะเป็นนักเดินป่าที่เข้าไปบนเขา7ยอดซึ่งเป็นเขาที่เชื่อมต่อ2จังหวัดระหว่างจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แล้วก็อยู่ในเส้นทางอยู่ในกลุ่มที่เจ้าหน้าที่เขานำทางไปมันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดอุบัติเหตุในลักษณะในกรณีของพี่เอที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวอยู่ช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะคือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวป่าเนี่ยมันก็ยังคงมีเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของทุกคนอยู่ดีเพราะฉะนั้นในรัฐเองก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูเนาะตอนนี้เขาก็เปิดรอบแล้วไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะคุณผู้ฟังแล้วไม่ได้มีตลอดด้วยมันเป็นรอบที่เขาจะเปิดให้คุณได้มาสัมผัสเท่านั้นน่ะในรัฐเองเดี๋ยวว่าจะลองโทรไปจองดูนะว่าจะมีโอกาสจองทันหรือเปล่าอย่าลืมค่ะใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองคานาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองค่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดอยากให้ทุกคนมาสัมผัสความสวยงามนี้ไปด้วยกันนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองแล้วค่ะวันนี้ก็นำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากมู้ฟังกันใครสนใจก็อย่าลืมนะคะมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองได้ค่ะคือตอนนี้เป็นวิวที่สวยงามแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากๆในช่วงหน้าฝนกับระนองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วก็เรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ทีมงานรายการรักนรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะระนองกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ พวงเกศแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศพร้อมไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกันดิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องด้วยนางสาวยุทธาพิมพ์ประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
6: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงอ่ะหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
5: ขณะที่นางจิตยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบร้อยละ95เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
7: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
5: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 น.กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
8: ที่เรามีปัญหากับมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
8: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแบ่งจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการนะครับ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิดEGAD Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
10: สวามีและโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่น

0: สถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4 ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4 รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่

0: ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50 เซนติเมตรและเวลา17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:49 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: อะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องการเตือนภัยจากปภ.นะคะซึ่งปภ.มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรั่วปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569ค่ะโดยสั่งการให้จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสาบล่วงหน้าค่ะพร้อมจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงช่วงนั้นฝนเนี่ยนะคะเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือนะคะประชาชนได้ทันท่วงทีที่เกิดภัยค่ะแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนนะคะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีการประกาศนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะวันที่2ถึง4มิถุนายน2569นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ขาดไม้ลักษณะอาการในช่วงวันที่2ถึง8มิถุนายน2569นะคะว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักได้โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงนะคะระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายน2569เนี่ยแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งและก็ดินโคลนถล่ม6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะคะพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดระนองก็คืออำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญและก็อำเภอกระเป๋อนะคะจังหวัดพังงาค่ะที่เกาะยาวตะกั่วทุงถ่ายเมืองตะกั่วปลาและก็อำเภอโคระบุรีภูเก็ตทุกอำเภอค่ะจังหวัดกระบี่นะคะที่อำเภอเมืองกระบี่คลองทองกอลันตาเนื้อคลองและก็อ่าวลึกค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรั่วปภ.ได้ประสาน6จังหวัดภาคใต้และก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะคะในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมรับมือค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าพื้นที่ค่ะกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
พื้นที่เสี่ยงภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของดำรงชีพไว้เพียงพอด้วยนะคะและก็หากมีประกาศแจ้งเตือนภัยก็ขอให้ประชาชนค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยไดสเตอร์อเลิร์ตนะคะแล้วก็แจ้งข้อความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะรวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่ออกมาพูดคุยบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

วันนี้ก็หมดเวลากันสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานินนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025วอล์กฟอร์ฮาร์ทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย นางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสุติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่า23%เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงนาม MOU เราก็ติดตามภารกิจนะคะโดยเฉพาะช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1 สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100 คลื่น75 สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 แอคเคาท์เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นางสุฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
5: นางสาวอิสรารัตน์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า400,000 รายส สำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำ

0: โนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอัสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอัสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอร์เรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2 กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5 กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60 กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2 เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้Golf LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจทำผลงาน2-under-par 69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คับโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5-under-par 66จาก7 เบอร์ดี้ 2 โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4-under-par 67ขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2-over-par 73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีรา

0: และระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากพร้อมมอบโล่เกียรติคุณภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน13,700,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
1: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
0: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ1ถึง4มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

เรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จ

0: ดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560
1: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย่อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แววเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิฟทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดกลายมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอจ่ายนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจะลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซุปเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงานกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกๆเงินๆเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยๆที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตรไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบมองโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะเงอะงะจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

1เดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่คนปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อ
เมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายลับไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นนะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนวนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งให้ตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำศูนย์เปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวล นะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

วัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรจับกุมอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
5: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเกตมังกร EP3 ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างด้าวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิสัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขา7ยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
6: นายธนสารจันทรโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24:00 น. ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
7: ายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout และระบบครัวกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: พี่บ่าวเด้ยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าที่บึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเส้าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
10: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: จะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก้าขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
8: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับรายการฟังสบายคลายเหงาก็เป็นรายการที่นำเสนอบทเพลงนะครับเพราะยามค่ำคืนอยู่กันเป็นเพื่อนกันตรงนี้ก่อนนะครับทาง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 783กิโลเฮิรตซ์สวทรนนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันทำงานวันสุดท้ายแล้วก็หลายๆท่านก็น่าจะถึงที่พักผ่อนที่หลับที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะรวมถึงบางท่านก็ขับรถขับราอยู่บนท้องถนนยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ขี่ขับแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยพื้นที่ในระนองเนี่ยโอ้โหถนนค่อนข้างที่จะโล่งเลยนะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยคือขับสบายเลยแต่ช่วงนี้นะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนไปก่อนนะครับผมประมาณ1ชั่วโมงนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรก็ลองโทรศัพท์ทักทายพูดคุยกันมาได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับเนาะก็คือช่วงนี้ทางปภ.ได้ออกประกาศเตือนเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงประมาณวันที่8มิถุนายนนี้เลยนะเนื่องจากว่านะครับช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามัน6จังหวัดนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มรวมถึงคลื่นลมแรงนะครับจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้เลยแล้วก็สั่งการให้จังหวัดนะครับจริงๆแล้วก็ต้องทุกจังหวัดนะครับติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าพร้อมจัดทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือกับประชาชนได้ทันท่วงทีแล้วก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนนะครับในส่วนของภาคใต้นะก็ได้แก่นะครับ ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูล นะครับผมระนองก็อำเภอเมืองสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอร์นะครับจริงๆแล้วก็ทุกจังหวัดเนี่ยนะครับเพราะว่าระนองนี่ฝนตกสะสมมาโอ้โหจะว่าเป็นสัปดาห์แล้วก็ว่านะได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังท่านใดนะครับพบกับเหตุนะครับสามารถนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ที่สายด่วนปอพนะครับรับแจ้งเหตุ1784นะครับรวมถึงนะครับแอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์นะครับ alert นะครับแล้วก็แจ้งเหตุทาง LINE ปอพรับแจ้งเหตุนะครับหลายช่องทางเลยละกันที่สำคัญนะครับอย่าลืมชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้นะครับเพราะว่าในกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะเพราะว่าฝนนี่ตกหนักจริงๆช่วงนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายวันด้วยนะครับเนาะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันเลยนะครับ

0: าฝนมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนออกจากบ้านพกรองหรือเสื้อกันฝนติดตัวเลือกรองเท้าที่ไม่ลื่นและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากโดนฝนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อป้องกันไข้หวัดห่วงใยตัวเองใส่ใจสุขภาพในทุกวันเพราะคุณสำคัญกับคนที่คุณรักนะคะ
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับ
1: การทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นเช่าบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับพักอาศัยหรือการเช่าที่ดินไว้สำหรับทำการเกษตรเป็นต้นมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตามความมุ่งหมายถ้าหากผู้เช่าจะนำทรัพย์สินที่ตนเองเช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อเช่นนี้จะทำได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับกระทำของผู้เช่าซึ่งเอาทรัพย์สินที่ตนเองเช่าดังกล่าวนั้นออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการเช่าช่วงซึ่งการเช่าช่วงจะกระทำได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิมซึ่งเป็นคนที่นำทรัพย์สินออกให้เช่าต่อนั้นว่ามีการอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถทำการเช่าช่วงได้หรือไม่ถ้าในสัญญาไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความยินยอมในการเช่าช่วงไว้การเช่าช่วงดังกล่าวย่อมไม่สามารถกระทำได้แต่ถ้าเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าอนุญาตให้เช่าช่วงได้เช่นนี้การเช่าช่วงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้การเช่าช่วงนั้นมีสิ่งที่ผู้เช่าช่วงควรใช้ความระมัดระวังในการทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้เช่าเดิมดังต่อไปนี้ 1. ในเรื่องของการชำระค่าเช่าเมื่อการเช่าช่วงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงก็คือผู้เช่าช่วงต้องรับผิดในเรื่องค่าเช่ากับผู้เช่าเดิมหากผู้ให้เช่าเดิมไม่ได้รับชำระค่าเช่านั่นเองแม้ว่าตัวผู้เช่าช่วงจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ให้เช่าเดิมก็ตาม 2. ในเรื่องของระยะเวลาการเช่าเมื่อท่านได้ทำสัญญาเช่าช่วงแล้วควรตรวจสอบสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมทำไว้กับตัวผู้เช่าเดิมด้วยว่ามีระยะเวลาในการเช่าทรัพย์สินนานเพียงใดเพราะถ้าท่านกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงไว้เกินกว่าระยะเวลาที่ผู้เช่าเดิมตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมเช่นนี้ระยะเวลาการเช่าช่วงของท่านจะสิ้นสุดลงตามสัญญาเช่าเดิมด้วยนั่นเองดังนั้นจึงขอฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าหากจะเช่าช่วงให้ถูกต้องและเกิดความสบายใจในการเช่าทรัพย์สินแล้วผู้เช่าช่วงควรตรวจสอบสัญญาเช่าที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าทำไว้กับผู้เช่าเดิมก่อนนะครับว่าในสัญญาได้อนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้หรือไม่และระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเดิมสิ้นสุดลงเมื่อใดเพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงที่เกินกว่าสัญญาเช่าเดิมและพึงระวังการชำระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงด้วยว่าถ้าหากเลือกที่จะชำระค่าเช่าให้กับผู้เช่าเดิมไปแล้วผู้ให้เช่าเดิมย่อมมีสิทธิ์ทวงค่าเช่าจากตัวผู้เช่าช่วงได้โดยตรงหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ครึ่งรายการนะหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆยามค่ำคืนนี้นะครับเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้โอ้อากาศเย็นหลับสบายเลยนะครับก็คือฝนตกสะสมมาเนี่ยโอ้โหนะครับนอนบางพื้นที่ก็เจิ่งนองไปด้วยน้ำเลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมาโอ้อากาศยังค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนอนทีนี่เหงื่อไหลคลายย้อยเลยนะครับถ้าใครมีเครื่องปรับอากาศก็ถือว่าโชคดีหน่อยแต่ขณะนี้ไม่ต้องแล้วนะครับโอ้โหอากาศเย็นมากๆเลยสิ่งที่ตามมาก็คือความเย็นนั่นเองนะเพราะว่าฝนมันตกหนักแล้วก็ตามมาอีกหลายๆเรื่องเลยก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือยุงลายนั่นเองนะครับเนาะบ้านใครเป็นมั่งบ้านผมเป็นแน่นอนฮะก็คือมันจะมีน้ำท่วมขังนะครับเนาะยุงก็จะแพร่พันธุ์ไวโอ้โหต้นไม้ใบหญ้านี่เขียวยาวลุกลุงลังพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับแก้ไขปรับปรุงนะครับให้บ้านเราโล่งโปร่งนะครับให้มันสะอาดอยู่เสมอพบเห็นนะครับภาชนะที่มีน้ำขังไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็พยายามคว่ำแล้วกันเนาะถึงแม้ว่ามันจะกำจัดยุงไปไม่หมดหรอกนะครับแต่ก็ให้มันลดน้อยแล้วกันโดยเฉพาะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเลยนะไข้เลือดออกนะครับเนาะขณะนี้นะยุงลายนี่หรือยุงอื่นๆเนี่ยโอ้โหตอนไม่ต้องหัวค่ำนะครับ4-5 โมงเย็นนี่มากันเยอะแยะมากมายเลยนะต้องระวังกันตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อย่าลืมละกันนะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย้ำกันตรงนี้หลายรายการเลยนะเพื่อที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับคนที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับพูดง่ายๆก็คือใครที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมนะครับก็คือสิทธิ์รายเดิมเลยหรือว่าเคยมีมาแล้วครับเจ้าเดิมนะครับต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนสิทธิ์นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายนนี้นะครับฟังกันอีกครั้งนะใครที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายเก่ารายใหม่แบบไหนก็แล้วแต่ต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับซึ่งสามารถลงได้หลายช่องทางเลยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังกับทางรัฐนะครับหรือระบบออนไลน์นะสามารถทำได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มก็คือทำกับสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ใครที่ไม่สามารถลงได้ก็ให้บุตรหลานหรือว่าคนรู้จักสามารถลงทะเบียนได้นะแต่ต้องเป็นเครื่องของเรานะครับเนาะแต่ถ้าใครไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับก็ต้องใช้วิธีช่องทางอื่นก็คือต้องไปที่ธนาคารก่อนละกันนะครับเนาะมีอยู่5ธนาคารนะครับกรุงไทยธกสออมสินนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับไปที่ธนาคารไหนก็ได้นะตามวันและเวลาที่ธนาคารเปิดทําการนะครับหรือจะไปที่หน้าตู้ ATM ของกรุงไทยก็สามารถทําได้นะครับอย่าลืมการฝากไว้กันตรงนี้นะต้องไปยืนยันสิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าได้แล้วไม่ไปทํานะครับเดี๋ยวเขาจะหมดสิทธิ์หรือว่าจะปลดออกนะครับบอกกันต่อๆไปด้วยละกัน4-21 มิถุนายนนี้ใครสงสัยตรงไหนก็ลองมาดูได้ที่หน้าเพจหน้าหน่วยงานราชการนะครับหรือมาดูที่หน้าเพจของสวทรนองละกันนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าลงพิธีช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอย่าลืมรักษาสิทธิ์ของเราด้วยนะครับเวลามีโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือก็จะได้รับสิทธิ์ตามปกตินะเพราะฉะนั้นบอกกันไว้ตรงนี้ก่อนก็คืออย่าลืมไปลงทะเบียนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อช่วงนี้เลยนะครับ

0: ากมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเหมือนที่หลายคนคิดมันเต็มไปด้วยสารพิษที่ทำลายปอดหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งอย่าปล่อยให้ความเคยชินทำลายชีวิตของคุณหยุดใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกันค่ะ
2: กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่ไปฟังเพลงโอ้โหเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วแป๊บเดียวเองนะครับเนาะวันเวลาผ่านไปไวมือเหมือนโกหกเลยนะครับเนาะยิ่งยามค่ำคืนแบบนี้อากาศนี่โอ้โหเย็นสบายฟังเพลงเพลินแต่อย่าเพิ่งหลับนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วไปปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและใกล้เคียงนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มนะครับในงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569นะครับที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง 26-29 มิถุนายนนี้ไฮไลท์เด็ดในงานที่คุณ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสรรพากรดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
6: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระพงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระพงประจำปี2569กระพงดุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าเสี่ยงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระพงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์รายการเราไม่มีนะฮะหลายๆท่านก็หยุดราชการหยุดพักกันบางท่านบอกโอ้ยคุณบรรโลมไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่ามันจะเหงาไม่ได้ฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยโอ้น่ารักมากขอบคุณนะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดูแลแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับสุขภาพดีวิถีไทยแล้วก็คืนวันศุกร์คืนนี้ก็ออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ FM 92.5 MHz ออนไลน์รวมทั้งฟังเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณด้วยพื้นที่ครอบคลุมเกือบจะทั่วประเทศทีเดียวขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่สวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองคนรอบข้างได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้วิทยากรประจำรายการเราเป็นอาจารย์อาครับโอ้อาจารย์อาช่วงนี้นะขยันจริงๆเลยนะครับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญค่ำคืนนี้อาจารย์อาจะมีความรู้อะไรมาฝากเราแฟนคลับเราอ่ะเราไปพบกับอาจารย์อาเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: บ่ายก็เจอกันแล้วรอบหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะกับแฟนของทางวิทยุแห่งประเทศไทยกลางคืนก็แฟนของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของงูสวัสด์ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยงูสวัสด์ผมตอนเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย
4: ์
3: หนักหน่วงมากเลยโอ้ตุ่มใสๆเม็ดเบ้อเริ่มเลย
4: ปวดเป็นมากี่รอบแล้วคะ
3: ผมถ้าจำได้เนี่ยน่าจะประมาณ2รอบแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับนิดเดียวขึ้นไปเป็นทางๆแล้วก็หายไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยอายุด้วยแล้วด้วยภูมิที่ตกด้วยโอ้โหเม็ดเป่งๆเลยน้ำใสๆแล้วตอนหลังผมก็เลยไปฉีดวัคซีนงูสวัสด์แล้วโอเคครับเรื่องนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากงูสวัสด์เชิญๆอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็โรคงูสวัสด์นะคะก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะชื่อวาริเซลลาซอสเตอร์นะคะก็เป็นพี่น้องตระกูลเดียวกับพวกเลิมอ่ะนะคะ
3: ครับ
4: การติดเชื้อครั้งแรกในชีวิตจะทำให้เป็นโรคอีสุอีใสก่
3: อ
4: นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไวรัสมันก็จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะได้นานหลายปีรอวันที่ร่างกายอ่ะมีภูมิตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแอคทีฟขึ้นมาได้อีกนะคะแบ่งตัวนะคะแล้วก็เลื้อยกระจายไปตามแนวเส้นประสาทนะคะมันจะขึ้นเป็นแนวเส้นประสาทเน
3: า
4: ะคล้ายๆงูเลื้อยนะคะ
3: มันจะขึ้นที่เดิมไหมอาจารย์หรือว่ามันจะเป็นเส้นประดาษเส้นเดิมไหมแนวเดิมไหมหรือไม่จำเป็น
4: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้น ที่เดิ
3: ม
4: มันก็ซ่อนอยู่ตามตรงนั้นน่ะ
3: มันใกล้ชิดตรงนั้นน่ะเนาะจุด
4: ใช่ค่ะ
3: มันจะมีโอกาสตรงกันมากหน่อยแต่มันก็ไม่เสมอไป
4: ใช่ค่ะ
3: ครับผม
4: ซึ่งภูมิตกปุ๊บมันก็สามารถที่จะกำเริบขึ้นมาใหม่ได้อีกในคนที่เคยเป็นมาแล้วนะคะทีนี้การติดเชื้อเนี่ยสามารถติดผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะการไอจามหรือว่าการสัมผัสกับตุ่มน้ำโดยตรงเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรหรือคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ภูมิแข็งแรงดีอะค่ะการหายใจเอาละอองไวรัสเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดโรคงูสวัดทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวเองมากกว่าว่าเคยเป็นแล้วภูมิตกแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่นะคะท
3: ี
4: นี้อาการเนี่ยก็คือมันเป็นการติดเชื้อโรคอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะมีผื่นเนี่ยบางคนจะนำมาด้วยไข้ก่อนนะคะไข้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราพยายามที่จะแสดงออกมาว่าเอ้ยมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายนะคะแล้วก็จะเริ่มเจ็บ แปลกๆนะคะแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนคนจะเป็นไข้อ่ะนะคะอาจจะมีปวดหัวได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแถวๆใกล้หัวอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแถวๆใกล้ตาเนาะก็อาจจะทำให้ตามันสู้แสงไม่ได้นะคะทีนี้พอมีอาการนำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะออกผื่นนะคะผื่นมันก็จะขึ้นแดงๆตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็ตามด้วยตุ่มขึ้นมาพองมาเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคนไข้ก็มักจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณเนี่ยมันมักจะขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้านะคะมันจะไปตามแนวอ่ะมันมักจะไม่พันรอบอ่ะนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าพันรอบแล้วตายเนี่ยอาจจะตายจากภาวะอื่นแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ภูมิไม่ค่อยดีนะคะเช่นเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะไปรับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าคนที่กินยากดภูมิอยู่อย่างเช่นพวกสเตียรอยด์อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะอาจจะไม่ได้มีโรคประจำตัวเหมือนอะไรกินยากดภูมิอะไรแต่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ย50ปีอะไรเงี้ยขึ้นไปอะค่ะภูมิจะตกได้มากกว่าหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนหนุ่มสาวเองก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอเนี่ยอันนี้ก็คือเจอบ่อยก็สามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้นะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคงูสวัดเนี่ยก็คือแม้ว่าผื่นอะไรจะแห้งหายไปแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยอาการปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะจะปวดมากปวดน้อยปวดอยู่นานหรือปวดอยู่ไม่นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะไม่สามารถที่จะบอกทำนายได้ล่วงหน้านะคะถ้าตอนเป็นเยอะภูมิไม่ค่อยดีติดเชื้อไวรัสแนวกว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทิ้งรอยอยู่นานนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นตานะคะอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาตาผ้ามัวนะคะจอประสาทตาอักเสบจนถึงทำให้สายตาพิการได้จริงๆถ้างูมันเลื้อยขึ้นตาเนี่ยอันตรายสุดละนะคะจะอันตรายมากกว่าใบหน้าส่วนอื่นอีกถ้ามันใกล้ตาเนี่ยนะคะ เพราะว่าเขามีการศึกษาพบว่าตัวงูสวัดที่มันใกล้ดวงตาเนี่ยค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดมันอักเสบอะค่ะพอเส้นเลือดมันคือเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะคะคือพอมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทเนี่ยมันก็ไปกระทบกับตัวผนังเส้นเลือดให้อักเสบด้วยนะคะพอเส้นเลือดมันมีการอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายเราจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาได้นะคะเขามีการศึกษาพบว่าคนที่เป เป็นงูสวัสดแถวแถวใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยนะคะภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากช่วงที่เป็นเนี่ยนะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมากกว่าคนปกติเกือบ2เท่านะคะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยสามารถมีตั้งแต่1ถึง1เดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่า1ปีเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงแต่ก็ยังมากกว่าคนที่ไม่เป็นอะนะคะภายใน1ปีคนหลังจากที่เป็นงูสวัสดบริเวณใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเป็นสโตรกประมาณ 1.2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะท
3: ี
4: น
3: ี
4: ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องของการนอนเนาะการนอนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะคะไม่ภูมิไม่ตกอ่ะนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะอย่าเครียดนะ พูดง่ายแต่ว่าอาจจะทำยากอ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: เราก็ต้อง
3: พยายามต้องพยายาม
4: หาวิธีปล่อยวางกันนะคะ จะธรรมะที่ธรรมะอะไรก็ว่าไปนะคะแล
3: ้
4: วก็การรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ภูมิเราดีอย่างเช่นเวลาคนเป็นงูสวัสดเนี่ยเขาจะพยายามอยากให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะคะหรืออาหารที่มันมีน้ำตาลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เพราะว่าพวกเนี้ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเรา
3: ตกใช่
4: เราแบบไม่ค่อยดีอ่ะทำให้ร่างกายมันอักเสบง่าย
3: ค่
4: ะใช่ค่ะแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้ายาแผ่นปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยาอะไซโครเวียนะคะก็มีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะส่วนใหญ่ก็เริ่มกันแบบกินน่ะนะคะคนเป็นเยอะๆนั่นแหละถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลฉีดนะคะก็จะให้กันกินหรือฉีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันละ 4-5 รอบนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเวลามันก๊อปปี้แบ่งตัวเองอะค่ะตามแนวเส้นประสาทขยายตัวเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมากนะคะเป็นจำนวนแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องให้ยาถี่ๆนะคะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันอย่างอะไซโควียเนี่ยมันมีผลกลไกในการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเพราะนั้นเนี่ยไวรัสมันพยายามแบ่งตัวเองตลอดเวลาช่วงที่โรคมันกำเริบเนี่ยนะคะเราก็ต้องใส่ยาลงไปในร่างกายถี่ๆไม่ว่าจะกินหรือทานะคะเพื่อไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของมันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเองภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเองที่จะต้องมากำจัดไวรัสที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวกลับมาได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นแผนสมุนไพรเนี่ยนะคะตัวที่อันดับหนึ่งนัมเบอร์วันเลยก็คือพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังหรือว่าเสลดพังพรตัวเมียก็จะเป็นยาที่แรงกว่าตัวผู้มีหนามนะคะก็จริงๆแล้วมันใช้รักษาพวกโรคผิวหนังผื่นแพ้ผื่นคันลมพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะรวมถึงเลิมแล้วก็งูสวัสดนะคะคือพยายอเนี่ยมันเป็นพืชวงเดียวกับฟ้าทะลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงนี้มันจะเก่งกับการต้านเชื้อไวรัสนะคะฟ้าลายโจรเก่งกับไวรัสหวัดนะคะพยายอก็เก่งกับไวรัสเลิมงูสวัสดนะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะทีนี้การศึกษาวิจัยเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะคือเขาพบว่าตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์เด่นในการในกับเชื้อไวรัสเนี่ยตอนที่ไวรัสมันยังไม่เข้าเซลล์นะคะคือตอนที่มันติดเชื้อละมันยังไม่เข้าไปในเซลล์เนี่ยตัวพยายอเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งการเข้าไปในเซลล์การเกาะติดของไวรัสคือยับยั้งตั้งแต่เนิ่นๆต้นๆน่ะนะคะแต่ถ้ามันเข้าไปในเซลล์แล้วมันทำการแบ่งตัวเนี่ยจริงๆพยายอก็สามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกับอะไซโควียแต่ว่ามันเก่งตอนต้นมากกว่า นะคะซึ่งอาไซโควียเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องของป้องกันการเกาะติดหรือการเข้าเซลล์คืออาไซโควียเนี่ยจะไปเก่งตอนที
3: ่
4: ไวรัสมันเข้าเซลล์ไปแล้วมันกำลังแบ่งตัว

0: วัสดิ์หรือเปล่าเป็นเริมหรือเปล่าก็ทาไปเถอะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องผื่นอะนะคะจะจากเชื้อหรือจากไม่ใช่เชื้อเนี่ยมันก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเชื้อเลอมูสวัสจริงๆเนี่ยการทาแต่เนิ่นๆจะให้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะมันจะดีด้วยอะเพราะว่ามันตัดตอนตั้งแต่ตอนต้นอะนะคะไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์นะคะทีนี้ข้อดีที่เหนือกว่าอีกคือตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วย
1: oh.
0: นะคะมันสามารถที่จะลดปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะ mm-hmm. แล้วก็มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นได้นะคะ mm-hmm. แล้วก็คล้ายๆฟ้าทลายโจรเลยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะสมานแผลได้มันจะมีสารตัวนึงที่ทำให้แผลมันสมานได้ไวขึ้นคือเคยเจอรีวิวคนไข้ที่แบบว่าเขาเป็นงูสวัสดแล้วมีคนไปแนะนำเขาเนี่ยนะคะว่าให้ทาพยายอของไพบูเบตคือเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าทาแล้วแผลจะสวยขึ้นผมไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่ว่าคือก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยมันมีฤทธิ์สมานแผลนะคะมันทำให้แผลเนี่ยมันตกสะเก็ดไวขึ้นนะคะแล้วก็แห้งไวขึ้นจากงานวิจัยรวมถึงจากภาพจริงของคนที่เป็นอ่ะนะคะเวลาไปดูตามแบบเว็บพันทิปหรือว่าแอปเลมอนเอกเนี่ยนะคะก็พบว่าเป็นไปตามงานวิจัยที่เขาเคยทำคือการทาพยายอวันละ5ครั้งนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนไปเลยนะคะสามารถทำให้แผลตกสะเก็ดได้ภายใน3วันนะคะที่เป็นตุ่มๆเนี่ยมันจะแห้งตกสะเก็ดดำๆภายใน3วันเลยนะคะแล้วก็ภายใน7ถึง10วันเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ลาบลง
1: โอ้นะคะดีจังครับ
0: คือไปดูได้เลยค่ะรีวิวพยายอไพพูเบตนะคะ
1: เ
0: ป็นไปตามงานวิจัยเลยนะคะแต่ต้องทาบ่อยๆนะคะจะมาทาครั้งสองครั้งนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลาย
1: ิ่งบ่อยบ่อยนี่คือ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทุก 2-3 ชั่วโมงจะทีวันนั้นก็ได้นะคะ แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทาวันละ 4-5 ครั้ง
1: 4-5 ครั้ง
0: ใครจะมีวินัยในการทาบ่อยกว่านั้นก็แล้วแต่
1: ใช่ค่ะยิ่งบ่อยยิ่งด
0: ีเพราะว่าการทาเพียงครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อมันหมดได้หมดอ่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็คือยามันไม่ได้อยู่กับผิวตลอดอ่ะนะคะบางทีมันมีตุ่มน้ำมันมีอะไรมันก็ทำให้ยามันช้าออกไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีการศึกษาหนึ่งทำในเลิมที่อวัยวะเพศนะคะเขาก็พบว่าตัวพยายอเนี่ยทาแล้วไม่แสบนะคะแต่ว่าคนที่ทาแผนปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าทำให้แสบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของพยายอแล้วก็ของไพพูเบตเนี่ยเป็นพยายอเข้มข้นนะคะคือใส่มาเกือบคือเขาใช้พยายอประมาณเกือบ400กรัมนะคะต่อยา100กรัมเนี่ยใช้เกือบ400กรัมใช้แบบหลายเท่าตัวนะคะกว่าที่จะสกัดออกมาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 20% นะคะแล้วก็เป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติมาเกิน20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี42แล้วก็ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพบูเบตเนี่ยก็ใช้จริงในคนไข้นะคะแล้วก็ใช้ทดแทนยาอะไซโคเวียนะคะเราใช้ทดแทนแบบ 100% นะคะหมายก็ว่าแบบทานะคะ
1: แต
0: ่ยากินยาฉีดเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ยังมีอยู่สำหรับอะไซโคเวียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นงูสวัสดเยอะๆหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นตรงแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยยังไงก็ต้องกินอะไซโคเวียหรือฉีดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะก็ฉีดนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะว่าต้องช่วยกันอ่ะบางทีเป็นแบบลามเป็นเส้นไปเยอะแล้วอ่ะนะคะบางทีพยายอย่างเดียวทาอาจจะเอาไม่อยู่นะอย่ามันทิ้งความปวดไว้ยาวนะคะแล้วก็คนที่ยังปวดอยู่เนี่ยนะคะถามว่าจะกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆช่วงที่เป็นเนี่ยกินฟ้าลายโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลาแบบสัก 5-7 วันเหมือนกินเวลาเป็นหวัดนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปวดอยู่เนี่ยอาจจะขยับมาเป็นพวกบัวบกหรือว่าหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งก็จะช่วยเรื่องภูมิเรื่องน้ำเหลืองเสียอะไรเงี้ยนะคะ

0: บกก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเส้นประสาทนะคะก็อย่างละหรือชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้อย่างละ1ถึง2เม็ดวันละ3เวลานะคะก็กินสัก 2-3 เดือนแล้วก็ดูว่าอาการปวดมันทุเลาลงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้พวกยากลุ่มรักษาและแก้ปวดเส้นประสาทอักเสบนะคะเช่นกลุ่มพีกาบาลินหรือว่ากาบาเพนตินแต่พีกาบาลินอาจจะเป็นยารุ่นใหม่ที่ให้ผลในการลดปวดได้ดีกว่านะคะก็จะต้องค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปของบางคนกินช่วงแรกๆอาจจะง่วงซึมมึนงงนะคะแล้วก็พยายอเนี่ยถามว่าถ้าให้มันแห้งแล้วแต่มันยังปวดอ่ะมันทาได้ไหมคือจริงๆมันก็ทาได้แหละนะคะมันมีฤทธิ์ลดปวดลดอักเสบนะคะถึงแม้ว่าไวรัสมันจะแบบว่าไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยก็ยังทาได้นะคะค่ะแล้วก็เชื้อพวกเนี้ยนะคะมันฆ่าไม่ตายนะ
1: เ
0: พราะว่า
1: ไม่ตาย 100%
0: ใช่ค่ะคือเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือมันสามารถที่จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทได
1: ้
0: นะคะแล้วปมประสาทเนี่ยคือยาอะไซโคเวียเนี่ยมันออกฤทธิ์ตอนไวรัสเบ่งตัวแต่มันไม่สามารถเข้าไปถึงปมประสาทตอนที่ไวรัสมันนอนหลับอยู่ได้อะนึกออกไหมคะคือกลไกมันทำได้แค่นั้นแค่ตอนที่ไวรัสกำลังแบ่งตัวเพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งยาไม่สามารถช่วยได้แล้วก็คือมันจะช่วยเฉพาะช่วงที่เชื้อมันแอคทีฟนะคะแล้วก็ปมประสาทเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นจุดที่ยามันเข้าถึงยากอะนะคะกลไกยายังเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็แฝงตัวอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยากเป็นก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของงูสวัสดนะหรือว่าสุขภาพอื่นๆหลังเบรกครับหลังเบรกตอนนี้ให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะดื่มน้ำนิดหนึ่งรอจังหวะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตก่อนคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยุกยานะยาแผนปัจจุบันก็ได้ถามได้นะท่านจบเภสัชมาอยู่แล้วสบายมากเรื่องสุขภาพอื่นๆรวมทั้งเรื่องราวของอภัยภูเบศถามกับอาจารย์อาได้เลยหลังเบรกนะหลังเปิดสปอร์ตเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะเพื่อรหัสกระสุกใช้เบอร์022900473เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473โอเคเดี๋ยวใครที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะพันทิพย์งามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับไปดูได้เลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของภัยภูเบศนะที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาล็อกกลางๆนะไปสอบถามได้ถ้าหากว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศตัวไหนก็ลองไปพูดคุยสอบถามได้นะครับหลังเบรกโทรศัพท์เข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
4: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมาสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
5: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
6: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศครับผู้ฟังโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
10: อาจารย์นายกค
9: ่ะเชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับปิดวิทยุด้วยนะอย่าเปิดวิทยุเสียงมันก้องครับ
10: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณอาจารย์อามากมากอาจารย์อาน่ารักมากเลยค่ะ
9: ใช่ครับยืนยันใช่
10: อารมณ์ดีพูดไปหัวเราะไป
9: ถูกต้องเลย
10: ขอบคุณคุณประโลมด้วยค่ะให้ความรู้ดีมากเลย
9: ผมเป็นผู้ช่วย
10: ถามค่ะเป็นงูสวัสดมา6-7เดือนแล้วแต่ทุกวันนี้ยังปวดอยู่ตลอดต้องทายาพยาย
11: อ
10: ทุกวัน
11: ค่ะคือจะทำยังไงดีใช่ไหม
10: ใช่ค่ะจะทำยังไงดีโอ้โห
11: ค่ะมีกินยาแผนปัจจุบันหรือยังคะ
10: กินจนอาเจียนจนโอ้โหไม่ไหวเลิกกินเลยค่ะ
11: ยาที่ชื่อปรีกาบาลินนะคะขาวครึ่งแดงครึ่งเคยลองกินไหมคะ
10: เคยค่ะนั่นน่ะทานตรงนั้นแล้วก็อาเจียนทั้งอาเจียนทั้งโอ้โหไม่ไหวเลยเลิก
11: อ๋อทนยาไม่ได้เหรอคะ
10: ค่ะมันอาเจียนน่ะแล้วก็หัวหมุนไปหมด
11: อันนี้ไม่ใช่ทามาดอลเนาะที่ว่าอาเจียนเป็นตัวพีกาบาลินใช่ไหมคะ
10: มันมีเม็ดขาวเม็ดขาวเล็กๆแล้วก็ครึ่งขาวครึ่งชมพูมีเม็ดขาว2ตัว
11: ค ค่ะ
10: เนี่ยให้ทานตัวเนี้ยแล้วทานมาเป็นโอ้เป็นอาทิตย์เลยไม่ไหวก็เลยไม่ทาน
11: คือในบรรดายานะคะคือถ้าเราทาพยายออย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยทุเราปวดมากมันต้องกินยาด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ทางแผนปัจจุบันร่วมกันนะคะอันดับหนึ่งน้ำมะวันเนี่ยจริงๆต้องเป็นกลุ่มยารักษาเส้นประสาทอักเสบเพราะมันอักเสบอยู่นะคะหลังจากที่หายแล้วก็ตามพรีกาบาลินหรือกาบาเพนตินนะคะ
10: กาบาเพนตินที่เม็ดเหลืองๆใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะกินได้ไหม
10: กินได้แต่ว่ามันรู้สึกกินแล้วมันยังไงมันไม่สบายตัว
11: มันมึนเหรอคะ
10: ใช่
11: คืออย่างนี้ค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยทนยาไม่ได้อะค่ะอาจจะต้องใช้ยาที่มีความแรงลดลงค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปซื้อเองตามร้านยาถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีความแรงที่ต่ำกว่านั้นนะคะอย่างเช่นพีกาบาลินเนี่ยถ้าเม็ด75มิลลิกรัมที่มีในโรงพยาบาลเรากินไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเรากินได้นะในขนาดที่ต่ำลงกว่านั้นเช่นเราอาจจะลองกินที่25มิลลิกรัมดูก่อนสักแผงหนึ่งประมาณสัก7วันเนี่ยนะคะถ้าเราทนยาไหวแต่ยังไม่ทุเราปวดสัปดาห์ถัดไปเราก็ไปซื้อเป็น50มิลลิกรัมขยับขึ้นมาเงี้ยค่ะก็คือต้องค่อยๆให้ร่างกายแบบปรับตัวเนาะแต่ถ้ากาบาเพนตินเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มที่ประมาณ100มิลลิกรัมดูก่อนนะถ้าเม็ดเหลืองไข่มันอาจจะเป็น300มิลลิกรัมนะคะหรือถ้าเรากินยากลุ่มนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็อาจจะเสริมด้วยวิตามิน B ค่ะวิตามิน B1 62ค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาและขอเป็นขนาดที่สูงหน่อยนะคะซึ่งอาจจะต้องดูตามร้านยาเช่นพวกนิวโรเบียนอะไรพวกนี้ยี่ห้อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะก็อาจจะต้องกิน1เม็ด3เวลาไปเลยในช่วงที่เรารู้สึกว่าปวดเยอะนะคะกินไปเรื่อยๆก่อนสักกล่องนึงถ้าเกิดดีขึ้นก็จะลดลงเหลือเช้าเย็นได้ถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าประหยัดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้เวลานะวิตามินดีเนี่ยอาจจะสู้ยาไม่ได้จริงๆเราลองปรับยาดูก่อนนะคะลองเริ่มขนาดต่ำๆดูก่อนก็ลองไปหาซื้อตามร้านยาได้ค่ะ
10: ทีนี้ถ้าเราทาแต่พยายอดได้ไหมคะแล้วต้อง
11: ได้แต่ว่าร
10: ู้สึกหายปวดไป
11: ถ้าเราทาพยายออย่างเดียวแล้วรับได้อยู่ได้เนาะก็ทาแต่พยายอแต่ว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาเราทายาเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันซึมไปถึงรอยโรคได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอยู่ตามเส้นประสาทที่อาจจะมีความลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ก
11: ็ดูตามอาการตัวเองค่ะ
10: ทีนี้หลานชายไม่ค่อยอยากให้ทานยาเพราะว่าค่าไตไม่ค่อยดีค่าไตอยู่ที่60
9: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหม
11: อ๋อถ้าไตไม่ดีเนี่ยพีกาบาลินเนี่ยกินสัก25-50ได้อยู่นะก็คือต่อวันนะคะไม่ต้องปรับยาตามขนาดไตแต่ว่ากินได้ค่ะแต่ถ้ากังวลก็เป็นวิตามิน B ได้วิตามิน B คนไข้ไตก็กินได้ค่ะ
10: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
9: เคลียร์ไหมเคลียร์นะเคลียร์นะเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนถามให้เคลียร์ไปเลย
10: ค่ะเข้าใจ
9: โอเคโชคดีครับ
10: ขอบคุณมากมากเลย
9: ครับโชคดีครับต่อเชิญครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
12: สวัสดีครับจะถามเกี่ยวกับไอ้ขมิ้นชันนะครับ
9: เชิญครับ
12: ครับขมิ้นชันนี่ปกติที่เขาเห็นโฆษณาว่าใช้ทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับปวดข้อปวดอะไรเนี่ยเขาจะใช้โดสเท่าไหร่นะครับ
11: ถ้าปวดข้อเนี่ยนะคะต้องเป็นสารสกัดขมิ้นชันนะคะ ครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะวันละ2-3ครั้งค่ะก็ค ็คือตกวันหนึ่ง 1,000-1,500 นะคะก็คือไปแต่ถ้าเอาตามตำราบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยเขาใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นยาตัวใหม่ที่เข้ามาในบัญชีในรูปแบบของสารสกัดขมิ้นชันนะคะแต่ทีนี้ข้ออื่นๆจริงๆมันก็ช่วยได้แหละนะคะเวลากินเข้าไปมันก็ลดการอักเสบข้อหรือว่าบางคนมีเหมือนกันว่ากินแบบผงธรรมดาก็ค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าปวดจากลมอั้นเนี่ยมันบางทีมันปวดลมในไส้ลมนอกไส้บางทีมันเป็นลมเดียวกันนะคะมันก็อาจจะช่วยๆกันได้แต่ว่าถ้าเอาตามเป๊ะๆตามทฤษฎีเนี่ยก็คือต้องเป็นสารสกัดมันก็จะเข้าเลือดได้ดีกว่าค่ะ
12: ครับแล้วของอภัยภูเบศมีสารสกัดไหมครับ
11: ไม่มีค่ะของเราเป็นแบบผงไม่มีแบบสารสกัดค่ะ
12: เพราะว่าผมไปดูของยี่ห้ออื่นที่เขาบอกว่ามีสารสกัดแล้วก็บวกกับพริกไทยดำเนาะฮะแต่เขาไม่ได้บอกกี่มิลลิกรัมเขาบอกว่าถ้ากินแบบรักษาแบบเขาอื่นต้องเฟ้อเขาบอกว่าใช้เม็ดเดียวพอไม่ต้องใช้ถ่านอะไรนี้แสดงว่าน้อยไปใช่ไหมครับ
11: ต้องอ่านฉลากอีกทีเนื้อค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนทำมาหลายยี่ห้อเน
12: า
11: ะ
12: ก็
11: ลองกินตามข้างฉลากเขาก่อนก็ได้ค่ะ
12: ครับ
11: ถ้าไม่ร้อนในอ่ะนะ
12: ค่ะไม่
11: เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นทะเบียนข้อเข่าหรือว่าในต่างประเทศที่เขาใช้เป็นยาลดข้อค่ะก็จะไม่ได้เอี่ยวกับพริกไทยนะคะเออแต่ว่าพริกไทยเองเนี่ยเวลามันใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การดูดซึมของขมิ้นชันเข้าไปในกระแสเลือดเราอะเพิ่มมากขึ้นกว่าการกินขมิ้นชันเดียวๆค่ะ
12: ครับแล้วอย่างนึงนะครับที่ผมเคยฟังจากรายการนี้ที่บอกว่าของขมิ้นชันที่เป็นผงเนี่ยถ้าเราไม่มีพริกไทยดำเนี่ยอาจจะกินพร้อมอาหารหรือกินที่มีไขมันอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ถ้าเรากินก่อนอาหารหรือว่ากินพร้อมก็คืออาหารไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีกว่าไหมครับ
11: การทำให้ขมิ้นชันเนี่ยมีการดูดซึมยาเข้าเลือดดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเทคนิคนะคะคือ1กินหลังอาหารนะคะเพราะว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยมันละลายได้ดีในน้ำมันพวกน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้มีกลิ่นขมิ้นนะคะก็คือน้ำมันละลายในน้ำมันได้ดีก็การกินหลังอาหารก็อาจจะทำให้ยาดูดซึมดีขึ้น2คือกินกับพวกพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเวลาไปอยู่กับยาตัวไหนก็ตามเนี่ยมันมักจะทำให้การดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดดีขึ้นรวมถึงมันมีผลเรื่องของเวลามันไปเปลี่ยนแปลงยาที่ตับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็3คือถ้าใครไม่กลัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆคนกินขมิ้นเนี่ยเขาหวังผลเรื่องรักษาแผลแหละในกระเพาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นสับปะรดนะในสับปะรดเนี่ยจะมีโบมิเลนนะคะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้การดูดซึมขมิ้นชันดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
12: หมายว่ากินแล้วกินหลังอาหารแป๊บนึงใช่ไหมฮะทันทีเลยใช่ไหมครับ
11: ใช่หลังอาหารทันทีเลยก็ได้ค
12: ่
11: ะ
12: แล้วอย่างนี้เรากินในขมิ้นชันแล้วเรากินสับปะรดร่วมไปด้วยน่าจะดีกว่าเนาะ
11: ดีเลยช่วยย่อยดีเลยค
12: ่
11: ะ
12: เอาช่วยย่อยใช่ไหมนี่ผมมองในแง่ที่ว่าเราไม่ได้
11: ก็ดูดซึมด้วย
12: ครับแล้วในแง่ของลดการอักเสบลดการอะไรเนี่ยครับที่ว่า
11: ใช่ค่ะ
12: เขาบอกว่ามันลดการอักเสบเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งอะไรต่างๆมักจะเริ่มจากการอักเสบเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็เอาพวกนี้ไปจัดการอย่างเงี้ย
11: ถูกต้องโรคทุกโรคมีการอักเสบเข้ามาร่วมด้วยค่ะในเชิงของพยาธิสภาพโรคหรือว่าพื้นฐานการเกิดโรคอะค่ะ
12: ครับเพราะอย่างนั้นแสดงว่าที่ขมิ้นชันที่เขาพูดกันว่าเป็นยาครอบจักรวาลใช้แต่หลายๆอย่างนั่นก็เพราะว่าสาเหตุจากการอักเสบในร่างกาย
11: ใช่มันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่อนข้างเก่งค่ะ
12: อ๋อนี้ถ้าคุณไม่เป็นไรเราสามารถจะกินแบบวันสัก2เม็ดหรือ4เม็ดได้นะครับไม่เคยทํา
11: ได้ค่ะคือในเขามีข้อมูลพบว่าคนอินเดียเนี่ยกินขมิ้นชันเกือบทั่วชีวิตเขาทุกวัน
9: อ
11: ่ะก็ตกประมาณวันละช้อนชาค่ะ
9: แล้วก็สัก
11: เม
9: ็
11: ด
9: 2
11: เม็ดได้อยู่ค่ะ
12: อ๋อแล้วอย่างนี้ผมถามมันนี่เป็นทั่วๆไปนะฮะอย่างนี้เราเอาแคปซูลมันนี่เราเทใส่อ อาหารแบบนี้กินได้ไหม
11: ได้ค่ะถ้าเราแบบว่าไม่ได้รู้สึกขึ้นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติมันจะผิดเพี้ยนไปก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ไหมจัง
11: คนอินเดียเขาชอบชงกับนมด้วยเพราะว่านมขมิ้นเนี่ยคือแล้วก็ไปอุ่นให้มันร้อนคือนมมันมีไขมันไงมันก็ทำให้ขมิ้นมันดูดซึมดีขึ้นหรือถ้าบ้านเราก็คือจะใส่ในพวกแกงกะทิแกงกะหรี่หรือปลาทอดขมิ้นพวกนี้ก็คือมันก็เป็นแบบภูมิปัญญาว่ามันทำให้น่าจะทำให้การดูดซึมยาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
12: ครับ
11: ใช่ค่ะ
12: เพราะฉะนั้น
9: อร่อยด้วย
12: อย่างนมเนี่ยเราเอานมกล่องนมอะไรมาเนี่ยแล้วอุ่นแล้วก็เอาขมิ้นแคปซูลใส่ลงไปมันน่าจะช่วยได้เยอะนะ
11: ใช่ใช่ถ้าแบบอยากจะกินนมพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการประยุกต์เมนูเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: อ๋อพอได้นะฮะเอาพาได้ทุกอย่างนะฮะครับขอบคุณมากครับผมจากเชียงใหม่ครับ
9: ครับโชคดีครับขอบคุณมากครับ
12: ครับขอบคุณมากครับ
9: จากเชียงใหม่ขอบคุณครับเชียงใหม่มาแล้วจังหวัดอื่นที่รออยู่รีบโทรเลยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะนะต้องรีบโทรนะครับ022900473ติดละติดแล้วครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะ
13: ค่ะอาจารย์เคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมมา 15-16 ปีแล้วนะคะผ่าที่ศิริราชซ
11: ึ่
13: งตอนนั้นคือไม่ได้เคมีไม่ต้องใช้แสงด้วยก็คือผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้โทรไป follow มาเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกว่ามีเนื้องอกประมาณครึ่งเซนนะคะทีนี้แต่อาจารย์เขาก็ท่านก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นมะเร็งไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวอีก6เดือนมาอัลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งดูว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะผิดรูปร่างไหมอาจารย์คิดยังไงคะ
11: ที่ไหนนะคะเป็นที่ไหนนะคะ
13: มุมป้อนมค่ะข้างฝา
11: หมายก็อ๋อหมายก็มันขึ้นมาที่เดิมอีกเหรอคะ
13: ใช่ค่ะ
11: อ๋อก็อาจจะต้มลูกเดือยกินก็ได้ค่ะแล้วก็คืออย่างนี้ถ้าในมุมของการแพทย์แผนโบราณนะคะก้อนเนื้อที่มันก่อตัวขึ้นมาได้นะคะมันเกิดจากพวกธาตุเสมหะนะคะเสมหะก็คือเป็นเหมือนของเสียของชื้นของเหนียวหนืดอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเสมหะนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่อาจจะไม่ดีค่ะการไหลเวียนถ้าในมุมแผนปัจจุบันเขาอาจจะมองเรื่องยีนเรื่องอะไรอ่ะนะคะแต่ว่าในมุมแผนโบราณเนี่ยเขามองในเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดค่ะทีนี้การไหลเวียนเลือดที่ติดขัดเนี่ยมันอาจจะต้องดูหลายอย่างเช่นอารมณ์ความเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายเครียดเยอะเครียดบ่อยเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การไหลของชีพลังหรือว่าเลือดแต่มันติดขัดได้อันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็สองคือเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังการกินพวกของหวานจัดหรือว่าของทอดบ่อยๆหรือว่าของพวกน้ำแข็งน้ำเย็นนะคะเช่นถ้าเราแบบกินน้ำหวานเย็นๆหวานๆจัดๆเนี่ยกินทุกวันเลยเนี่ยแล้วมื้อนั้นก็มีกินของทอดด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะก่อตัวเป็นแบบเสมหะของเสียเป็นขึ้นมาได้ถ้าเราแบบทำอย่างนี้บ่อยๆคืออาจจะกินได้บ้างแต่ว่าอย่าไปกินบ่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจริงๆขมิ้นชันกินได้นะถ้าเกิดเป็นในมุมของอาหารเป็นยาที่ดูปลอดภัยนะคะอาจจะกินสัก 2-3 เม็ดนะคะจริงๆมันทำให้เหมือนกับว่าการไหลเวียนเลือดไม่ติดขัดด้วยนะคะสำหรับตัวขมิ้นชันการไหลเวียนของเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะก็วันละ 2-3 เม็ดได้1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเงี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของที่เคยอ่านมาเนี่ยไอ้ตัวลูกเดือยก็แก้ดีแก้พวกแบบความชื้นแก้พวกแบบเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้มกินไปซื้อมาต้มกินทุกวันละสัก 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันเงี้ยค่ะ
13: ต้มก็คือ
11: ไม่ต้องใส่ประมาณกินทั้งเนื้อทั้งน้ำได้นะคะก็อย่าไปใส่หวานมากค่ะ
13: อ๋อค่ะแล้วก็เคยมีคนบอกว่า ใบอะไรนะใบมะละกอแก้โรคมะเร็งได้จริงไหมฮะต้มใบมะละกอต้ม
11: มันก็มีคนที่เขากินแล้วดีขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษาสำรวจสัมภาษณ์เขาชัดเจนว่าเขาใช้การรักษาอะไรร่วมด้วยบ้างมันเป็นลักษณะของประสบการณ์การใช้คือถ้าเราจะลองระหว่างเนี้ยมันก็รอได้ลองได้ไงก็ส่วนใหญ่เขาใช้สัก1ใบน้ำลิตรครึ่งแล้วก็กินสักแก้วหนึ่งเช้าเย็นดูก่อนแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองด้วยว่าเรากินแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมถ้าร่างกายโดยรวมปกติดีก็จะลองกินหยุดๆไประหว่างรอตรวจอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
13: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันสืบเนื่องมาจากระบบการไหลเวียนของเลือดคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไป follow มะเร็งเนี่ยเป็นเคยผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขามาด้วยนะคะแล้วมันมีอาการเป็นแผลตอนแรกหมอที่นี่เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแผลจากเส้นเลือดขอดท่านก็ดูแลไปพบท่านเนี่ย2-3ครั้งโดยที่ท่านให้ยาฟอกที่เป็นยาฟอกสีชมพูเข้มๆมาหาที่ในห้องฉุกเฉินแล้วฟอกอย่างเดียวนะฮะก็ให้ยามากินใช่ไหมคะจนแบบจนกระทั่งมันลามไปจนรอบขาเลยค่ะอาจารย์แผลนะมันลามแล้วก็พอตีหนึ่งมันจะคันมากเลยอ่ะกว่าจะได้ผลทีก็3:30ค่ะแล้วห้องเนี่ยมันจะบวมเป่งแดงเลยอะค่ะประมาณนั้นแล้วก็พอไปหาหมออีกไปหาหมอตั้ง5คนเลยนะคะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเลยอะแล้วก็สุดท้ายที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอหมอเห็นว่าเขาก็ตกใจเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แผลที่ขอดแล้วเดี๋ยวเขาส่งไปคลินิกลบผิวหนังก็คือไปจบที่คุณหมอที่ลบผิวหนังท่านกล้าให้ยามาทั้งกินทั้งทาก็เคยถามคุณหมอว่าอันนี้ใช่ไฟลามทุ่งไหมคุณหมอบอกไม่ใช่แล้วสรุปก็คุณหมอก็ไม่สรุปให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่สังเกตตัวเองว่าช่วงระหว่างนั้นที่เป็นก็คือตรงขาหนีบข้างตรงขาหนีบขาที่เป็นนะคะมันจะมีเม็ดขึ้นมา1 เม็ดใช่นั่นแหละนั้นค่ะ
11: ก็เหมือนร่างกายมันคือถ้ามันเป็นตรงไหนตรงอื่นมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดๆได้อะมีโอกาสนะคะส่วนขาหนีบมันก็เป็นตำแหน่งของพวกต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเวลาร่างกายเรามีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆว่ามันก็พยายามแอคทีฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวคอยวิ่งตรวจด่านอยู่อะค่ะว่าตรงไหนมีอักเสบมีเชื้อโรคมีอะไรปนปงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็อาจจะมีเม็ดขึ้นมาได้เนาะช่วงที่เราแบบเป็นรอยโรคตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: แต่ตอนนี้พอ
11: ค่ะดีขึ้นหมดแล้วหรือยังล่ะคะตรงขา
13: ตอนนี้แผลที่ขามันโอเคแล้วแล้วก็พอแผลที่ขาโอเคแล้วเนี่ยไอ้เม็ดตรงขาหนีบก็ยุบไป
11: นะก็เป็นระบบน่าจะต่อมน้ำเหลืองอะค่ะต่อมน้ำเหลืองมันแอคทีฟขึ้นอะไรอย่างเง
13: ี้
11: ยค่ะ
13: นี่มันจะสัมพันธ์กับเนื้อที่มันงอกขึ้นมาใหม่อีกไหมคะ
11: คือคิดว่าเกี่ยวนะทุกสิ่งในร่างกายเราอ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละแต่ว่าแผนปัจจุบันเขาอาจจะบอกคนละโลกคนละที่กันเพราะเขามองเป็นส่วนๆแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของมะเร็งเนื้องอกพวกเนี้ยค่ะจริงๆภูมิคุ้มกันน่ะมีผลอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นตัวคอยกำกับไม่ให้แบบเซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติถ้าเราภูมิคุ้มกันดีอะค่ะทุกคนมีเชื้อมะเร็งหมดแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยคอยกำกับควบคุมไว้ไม่ให้มันกลายไปเป็นมะเร็งแบบเต็มตัวเต็มขั้นเงี้ยค่ะ
14: สองนาทีสุดท้าย
11: ดูจากลักษณะแล้วก็พยายามดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การกินอาหารที่ดีค่ะก็แต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วแหละก็เราก็ติดตามไอ้ตัวเนื้องอกต่อก็ลองทำตามวิธีที่แนะนำไปได้ค่ะ
13: ค่ะนอกเหนือจากขมิ้นชันแล้วจะแนะนำตัวอื่นอีกไหมคะ
11: จริงๆตัวหญ้าปักกิ่งก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะเย็นก็เลยยังไม่ได้แนะนำเพราะว่าเขามักจะใช้ตอนที่คนไข้แบบทราบแน่แล้วว่าเป็นหรือต้องไปให้เคมีบำบัดฉายแสงอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยเอาแค่ตัวขมิ้นกับตัวลูกเดือยต้มกินไปก่อนค่ะ
13: โอเคขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย
11: ์ค่ะค่ะ
9: ครับ
13: สุขค่ะ
9: โอเคเรียบร้อยก็หมดเวลาพอดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
11: ค
9: ่
11: ะ
9: ส่งอาจารย์นากลับบ้านเข้านอนครับขอบคุณอาจารย์นามากครับ
11: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับเรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณสักครึ่งนาทีเนาะนะใครสนใจผลิตภัณฑ์พืชเบสก็ดูในเว็บต่างๆได้นะครับ Shopee มี Lazada มีนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าอยู่แถวๆนนทบุรีแถวๆงามวงวานก็ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยพืชเบสมีทุกตัวก็ไปปรึกษาพูดคุยสอบถามได้ราคาก็ถือว่าโอเคนะราคาน่ารักนะครับหมดเวลาครับไปฟังข่าว5ทุ่มต่อนะครับโชคดีมีความสุขวันจันทร์แล้วเจอกันใหม่กับสุขภาพดีวิถีไทยครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัท Meta ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหา และเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
5: พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤษฎ์อ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permit การใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ปวดเสียนเวียนเกล้าในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆเปิดภาคเรียนกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3เนี่ยจนถึงม.6เนี่ยนะครับก็เปิดเทอมกันแล้วตั้งแต่ช่วงของเดือนประมาณสักค่อนๆเดือนพฤษภาคมมาช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะกลางเดือนก็อาจจะเป็นไปได้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยก็จะเปิดประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าปวดเสียนเวียนเกล้าก็อาจจะเก็บเงินหาซื้อของต่างๆบางคนลูกโตขึ้นจะต้องเปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนมิถุนายนแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าคึกคักกันมาตั้งแต่25พฤษภาคมที่เขามีการเปิดให้มีการลงทะเบียนกันนะครับซึ่งสรุปปิดท้ายวันสุดท้ายที่มีการให้ลงทะเบียนแล้วจบลงที่เหลือประมาณ3ล้านกว่าสิทธิ์เพราะคราวนี้เนี่ยเขารัฐบาลก็ให้30ล้านสิทธิ์นะครับช่วงวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหก็ถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องระบบไหมในครั้งนี้เนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมีการอืดบ้างในช่วงแรกเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยที่เขาดูแลเรื่องของแอปเป๋าตังค์นี้เนี่ยเขาก็ให้คือขยายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยใจตรงกันก็คือพอ6เช้า6โมงเช้าเป้งเนี่ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์กันทุกคนมันก็เลยอาจจะทำให้อืดจำได้ว่าเมื่อวันแรกของการให้ลงเนี่ยประมาณสัก7โมง45หรือ8โมงเช้าเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ออกแถลงการนะครับคือออกมาชี้แจงว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้บ้างนะครับก็คือมันหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าระบบเขาทำรองรับไว้เนี่ยนะครับ

แล้วก็คนก็ลงทะเบียนกันตลอดทั้งวันในวันแรกวันที่2วันที่3คนก็ลงทะเบียนลดหลั่นกันไปพอวันที่4ก็เริ่มช้าๆวันสุดท้ายก็เริ่มช้าสุดท้ายก็เหลือสิทธิ์อยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีช่องทางสำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเงินที่คุณได้อยู่300เดิมเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก700แล้วก็สามารถที่จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีคนหลงไปเหมือนกันนะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังก็โดนตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าไอ้การตัดสิทธิ์นี้คือมันก็ไม่ได้ว่าทำให้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณหายไปนะครับก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการใช้กันไปแล้วนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับร้านต่างๆที่ทำเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับวันที่10มิถุนายนเนี่ยก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนส่วนร้านต่างๆที่มีป้ายรองรับอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปสแกนใช้เลยวันละ200บาทถ้าใช้จริงๆใช้ทุกวันเนี่ยก็5วันเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละวันบางคนก็ใช้ไม่หมดนะบางคนก็เว้นไปบ้างแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสมมติหมด1เดือนคุณยังใช้ไม่หมด 1,000 ตามที่เขาให้เนี่ยเขาตัดไปเลยนะครับเขาไม่ได้เอาไปทบกับในเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaichuaythaiplus.com นะฮะไทยช่วยไทย plus ก็เขียนภาษาไทย www นะฮะไทยช่วยไทย plus.com นะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือโทรไปที่1111สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับเมื่อวานผมบอกว่าเดือนมิถุนายนไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะได้รับของที่ระลึกแค่คุณส่งโปสการ์ดหรือไปเซนียบัตรมาไปทบทวนตัวเองใหม่คิดว่าคงไม่ใช่ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญอะไรคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วก็เขียนใส่โปสการ์ดแล้วก็ใส่ไปรษณีย์บัตรมาพร้อมกับแนะนำเพลงบอกชื่อศิลปินที่คุณอยากฟังนะครับแล้วก็เขียนมาด้วยว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้าใครตอบถูกก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปด้วยนะครับก็ส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันที่26มิถุนายนเป็นมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วอย่ารอช้าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรหรือโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับส่งมานะแล้วก็อยากฟังเพลงแนะนำเพลงได้บอกชื่อศิลปินมาด้วยผมจะได้หาให้ได้แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ผมบอกไว้นะครับย้ำอีกทีครับรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ดิฉันก็จะพาท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาเล่าความรู้อันมีคุณค่ายิ่งจากพุทธโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เยี่ยมพานเยี่ยมพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์นั้นเรามีนัดกันพระอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกได้เนื้อหาอย่างไรนำมาสรุปเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างมาเล่าให้กันฟังในช่วงรายการที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเราเองเป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองด้วยเป็นการบังคับตัวท่านผู้ฟังด้วยเป็นการบังคับคุณเตือนใจด้วยว่าเอ้าอย่างน้อยถ้าไม่ได้ไปอ่านมาก็ยังได้ฟังหรือได้ฟังแล้วจะไปอ่านทบทวนหรืออ่านมาก่อนล่วงหน้าได้ทั้งนั้นเพราะว่าการศึกษาของเราในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะเป็นลักษณะการศึกษาที่เป็นไปตามลำดับลุยกันไปเลยทีละเล่มเริ่มจากเล่มแรกหน้าแรกไปทีละบรรทัดจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็ไปหน้า2ต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายหมดเล่มแรกก็ขึ้นเล่ม2เราอยู่กันเล่มที่3แล้วคุณใจเล่มที่3
1: เ
2: ป็นการที่พระอาจารย์ก็ทดลองทำดูคิดว่าจบมันดีนะตรงที่ว่าตัวเองต้องไปอ่านมาก่อนศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่น่ายินดีจากท่านผู้ฟังที่ก็มีหลายท่านชอบในช่วงของขุดเพชรเนื่องจากว่าคือตัวเองไม่ต้องไปอ่านไงแล้วก็มาฟังอธิบายก็ได้ความรู้ต่างๆขึ้นไป
1: เจ้าค่ะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสอบถามพูดคุยเปิดประเด็นนั่นนี่กันไปในแต่ละข้อแต่ละหมวดของธรรมะด้วย
1: เจ้าค่ะก็จากการที่เราได้พบปะท่านผู้ฟังมีคนถามเรื่องพระไตรปิฎกไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
2: ก็ได้รับฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังหลายคนก็อย่างน้อย 4-5 คนน่ะที่มาพูดกับพระอาจารย์หรือว่าในช่วงขุดเพชรได้รับฟีดแบ็กที่แบบได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งที่เป็นไปรษณียบัตรส่งฟีดแบ็กมาที่เป็นจดหมายที่เป็นข้อความทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์แล้วก็อย่างที่มาพูดให้ฟังในการพบเจอด้วยเรื่องโทรศัพท์ก็มีด้วย
1: เรา
2: ที่พูดถึงว่าการศึกษาพระไตรปิฎกแบบนี้ดีอยากจะให้ทำต่อไปแล้วรายการของเรานั้นก็มีความหลากหลายคือในระบบเดี๋ยวนี้คุณเดินใจมันเป็นดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าแต่ละตอนแต่ละรายการนั้นได้รับความนิยมมากน้อยอย่างไรซึ่งตัวพระอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้ต้องมาเน้นว่าโอ้ทุกตอนต้องมียอดเรตติ้งฟังดีคือตัวเองก็ไม่ได้เน้นมาข้อนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ต้องการจะมาเน้นว่าให้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องนะตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้นะมีความหลากหลายนำมาใช้งานได้อันนี้สำคัญกว่าต่างหากสำคัญกว่าที่ว่าคนฟังจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังคือนั่นก็ส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องรับฟังความเห็นท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าถ้าข้อมูลมันไม่ถูกเนี่ยต่อให้มันได้รับความนิยมดีอันนี้คือมันไม่ถูกครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดข้อนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะว่ากันว่านี่คือเรตติ้งเนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินน้อยที่สุดของเพื่อนเขา
1: ตอนเริ่มนะเจ้าคะตอนเริ่มทำ
2: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนี้เหมือนคือเรามี7รายการใช่มั้ยมี7รายการตั้งแต่สมการชีวิตวันจันทร์พูดเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวันเรามาถึงการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจิตวิเวกในวันอังคารมาถึงการเอายกเรื่องหัวข้อแม่บทบทธรรมะอันใดอันใดอธิบายวันพุธตารมบทบทอ่านพระสูตรให้ฟังบ้าง ไม่อธิบายอะไรเลยนิดหน่อยแล้วก็อ่านให้ฟังเลยเป็นส่วนใหญ่นั่นก็ครั้งพระสูตรจนมาถึงเล่านิทานในช่วงนิทานพันธนาวันศุกร
1: ์
2: หรือตอบคำถามในช่วงวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์นี่ก็เป็นการกุดเพชรในพระไตรปิฎกในทั้ง7รายการเนี่ยในช่วงกุดเพชรเนี่ยคือเรตติ้งน้อยที่สุดคนที่เขาจะฟังตอนเนี้ยน้อยที่สุดแต่ว่าในบรรดาคนที่ฟังน้อยๆนี่แหละเปรียบเทียบกับรายการอื่นๆนะก็มีความพอใจมากมีความชอบใช่ไหมอันนี้เราวัดตรงนี้ก็ได้เราไม่ได้ว่าต้องคนฟังมากๆก็ไม่ได้จำเป็นปานนั้นแต่ว่าคนที่เขาได้ฟังมีความพอใจมีความเข้าใจในเรื่องของพระตรัยปิฎกอันนี้จะดีมากกว่าก็ได้ฟีดแบ็กมาอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วกับการที
2: ่
1: เครดิตคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพระโสท่านเหมือนบังคับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าต้องอ่านพระตรัยปิฎกเอาพระตรัยปิฎกซึ่งเป็นคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงเนี่ยมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันทีแรกพระอาจารย์ยมจำได้ว่าเราจัดปีแรกพระอาจารย์บอกว่าบังคับกันแหละยังไงก็ต้องฟังชอบไม่ชอบก็ต้องฟังแต่ตอนนี้โยมคิดว่าคืบหน้าไปมากเพราะว่ามีคนชอบแล้วมาเจอกันตัวนี่ก็จะบอกเลยว่าชอบมากรับฟังแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะเจ้าคะก็เรียกว่าจุดประสงค์ของรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราทุกวันเสาร์เนี่ยประสบผลสำเร็จทีเดียวนะเจ้าค่ะ
2: พ
1: ระ
2: เจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะวันนี้เราจะพูดต่อข้อไหนดีเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านเราก็มาอยู่ในอังคุตระนิกายเล่มที่3เราเป็นพระไตรปิฎกที่อยู่ในหมวดอังคุตระนิกายคือการรวบรวมมาไว้เป็นหัวข้อเป็นอยู่ในหมวดข้อ5ข้อเรียกว่าปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ข้อไหนๆเนี่ยเขารวบรวมกันมาอยู่ในที่นี
1: ้
2: ในตอนนี้เราถึงข้อที่28เลขข้อนะเลขข้อที่28
1: เจ้าค่ะ
2: เวลาเราศึกษาในอังคุตระนิกายก็จะต้องนับจำนวนข้อให้มันถูกต้องซึ่งในบางข้อบางประเด็นอย่างวันนี้เนี่ยก็อยากจะไฮไลท์บางข้อที่ว่าเอ๊ะนับยังไงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน
1: เจ้าค่ะ
2: ข้อแรกวันนี้ลำดับที่28สมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการ
1: เจ้าค่ะ
2: ท่านองค์5ประการโดยอุปมาอุปไมยไล่ไปเราทำความโครงสร้างของ5ข้อนี้สมาธิ5ประการเนี่ยจะมีหลายนัยยะมากเลยถึงมีวิตกวิจารปิติสุขอะไรแต่มานั่นเราผ่านมาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: หรือว่าเหตุก่อนสมาธิมาพูดเป็นสมาธิ5ประการนั้นเราก็ว่าไปแล้วณจุดนี้ข้อที่28นี่คือเอาฌาน4ขึ้นมาตั้งเอาฌาน4ขึ้นมาคือฌาน1ข้อ2คือฌาน2 4คือฌาน4แล้วข้อ5ท่านบอกว่าเป็นปัจจเวคขณะนิมิตเอ๊ะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรโดยท่านก็มีอุปมาประใหม่โดยในข้อแรกฌาน1ต้องบอกกันว่าสมาธิ5ประการนี้นะก็เรียกว่าเจริญสัมมาสมาธิแล้วจะสามารถทำให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปพระอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าสมาธิที่เปลี่ยนขึ้นไปเป็นปัญญาได้มันก็จะต้องประกอบด้วยองค์5ประการในข้อที่5ที่จะเลื่อนขึ้นให้เป็นปัญญาได้ยังไงแล้วดับแรกเปรียบเหมือนคืออย่างนี้บอกว่าเวลาที่เขาทำสบู่เนี่ยนะไว้สำหรับถูตัวเขาก็จะต้องเอาพวกสารที่ไว้สำหรับทำสบู่เช่นพวกเบสบ้างไขมันบ้างหรือสารทำละลายหรือสารจับให้เป็นเกาะตัวพวกอิมัลซิฟายเออร์พวกกรานูเลชันที่จะผสมเข้าไปแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นก้อนจับตัวมันขึ้นมาเนาะทำสบู่นะนี่กระบวนการทำสบู่ทั่วไป
1: เ
2: ขาทำอย่างนี้ดีกว่าจะพูดง่ายๆอธิบายในชีวิตประจำวันเช่นทำเยลลี่อย่างเงี้ยคุณเตือนใจเคยทำเยลลี่ไหม
1: เคยเจ้าค่ะ
2: เออทีนี้พระอาจารย์เคยทำเยลลี่ตอนสมัยเด็กๆเนาะปรากฏว่าบางครั้งมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนเฮ้ยทำไมเยลลี่เรามันจับตัวไม่จับตัวเป็นก้อนหนึ่ง
1: ใส่น้ำมากไป
2: เอออะไรอย่างเงี้ย คุณไม่ได้แช่เย็นหรือสัดส่วนไม่ผสมถูกต้องคุณไม่ได้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำไม่สะอาดมันหลายอย่าง
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้าผมว่าเราทำเหมาะสมถูกต้องตามกระบวนการของเขาเยลลี่ของคุณเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แม้แต่อย่างเช่นทำทอดมันอย่างเงี้ย ทอดมันจะเป็นก้อนได้เพราะว่าคุณกวนคุณตีใส่ส่วนผสมถูกต้องก็เป็นก้อนขึ้นมาทีนี้นี่คือท่านเปรียบเทียบตรงนี้โดยเอาเรื่องของสบู่การทำสบู่มาเปรียบเทียบ
1: เรา
2: ว่าคนที่เขาฝึกทำสบู่เขาทำขายเนี่ยนะเขาทำใช้เขาต้องผสมให้ถูกต้องแช่ไว้เหมาะสมแล้วตอนเย็นทำตอนเช้าตอนเย็นมันจับตัวกันเป็นก้อนไม่ออกมาเป็นผงรุ่ยๆไม่กระจายออกแต่เป็นก้อนอันนี้เป็นอุปมาให้เป็นอุปไมยกับการเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งโดยให้มีวิตกวิจารมีปีติและสุขให้กายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยนะชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกไม่ถูกต้องนั้นไม่มีเหมือนเยลลี่ทั้งก้อนเนี่ยมันเข้ากันอย่างดีไม่มีปลายมุมตรงไหนที่มันจะกลายเป็นน้ำหรือกลายเป็นผงหรือไม่จับตัวไม่มี
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคนะเป็นก้อนทั้งหมดปีติสุขต้องเกิดขึ้นในตัวเราทั้งหมดไม่มีส่วนเว้นไม่มีส่วนว่างตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าอันนี้โอ้สมาธิระดับนี้คุณใจเอาแค่ฌานหนึ่งอย่างเดียวนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: ความชำนาญต้องระดับนี
1: ้อ
2: ย่างบางทีบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาว่านั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยท่ามกลางอกนี่มันเย็นไปหมดเลยนะว่าแบบมันแบบดีมากๆเลยแต่ว่าแขนขาไม่รู้สึกแต่ว่ารู้สึกเฉพาะที่ท่ามกลางอกอย่างเดียวศีรษะไม่ได้รู้สึกบั้นท้ายขาไม่ได้รู้สึกนี่คือไม่ทั่วตัวไงเข้าใจไห
1: ม
2: แค่เฉพาะบริเวณท่ามกลางอกท่ามกลางอกที่มีปีติและสุขมีปีติและสุขซึ่งในสเปคนะสเปคก็คือคุณลักษณะคุณสมบัติน่ะที่ท่านบอกว่าสมาธิที่มันจะดีจะเลิศจะเยี่ยมจะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ต้องระดับนี้นะต้องระดับนี
1: ้
2: ทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีปีติไม่มีสุขเนี่ยไม่มีมีปีติสุขทั่วทั้งตัวนี่อันนี้สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะ
1: ต้องเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะ
2: ต้องเป็นแบบน
1: ี้
2: โอเคนี่คือชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งเรานับดูมีอะไรบ้างปีตินะหนึ่งสองสุขสามคือหมายถึงวิตกวิจารก่อนเนาะวิตกวิจารหนึ่งสองก็คือปีติสามก็คือความสุขทั้งหมดนี้ต้องรวมกันเข้ากันในตัวเราเสมอตั้งแต่หัวถึงท้ายไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ตลอดทั้งวันมันคงแน่วแน่อยู่อย่างนั้นได้เมื่อกี้ดูนะสมมติว่าเราฝึกอย่างครูอาจารย์ท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านเล่นกีฬาในฌานเนี่ยเข้าฌานหนึ่งออกจากฌานหนึ่งเข้าฌานสองกลับมาฌานหนึ่งขึ้นไปฌานสามกลับมาฌานหนึ่งขึ้นไปฌานสี่สลับไปสลับมาเข้าออกเนี่ยองค์ประกอบพวกนี้ต้องเป๊ะหมดนะแล้วก็เข้าออกชำนาญตามเวลาที่กำหนดไว้อันนี้คือประการที่หนึ่งต่อมาประการที่สองก็คือพูดถึงฌานสองฌานสอง
1: ทุติยฌานนะเจ้าค่ะ
2: ทุติยฌานถูกต้องฌานสองคืออะไรฌานสองก็คือตัดส่วนประกอบที่หยาบของฌานหนึ่งออกไปอะไรที่เป็นฌานหนึ่งจะไม่ดีๆเนี่ยก็มีหมดผสมกันเข้าอย่างดีละมันจะมีบางส่วนบางก้อนบางจุดที่มันหยาบที่สุดหยาบที่สุดของฌานหนึ่งก็คือวิตกวิจารมีวิตกวิจารเอาวิตกวิจารเนี่ยไม่มีเอาอันเดียวความคิดอย่างเดียวคือสมาธิแล้วมีปีติมีสุขอันเกิดจากสมาธิวิตกวิจารไม่มีแล้วนะวิตกวิจารไม่มีคำว่าวิตกวิจารที่ไม่มีหมายถึงอะไรหมายถึงความคิดนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นใหม่เอาเรื่องเดียว
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: เช่นบางทีเราคิดถึงเรื่องเราจะไปทำบุญคุณจะไปทำบุญที่ไหนอ่ะที่มูลนิธิทำบุญมูลนิธิแล้วก็ไปทำบุญที่วัดด้วยทำบุญที่วัดแล้วก็สวดมนต์ด้วย สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วถ้าทำคิดไปใช่ป่ะคิดไปเนี่ยคือวิตกแต่ละอย่างที่ลึกลงไปนั่นคือวิจารไปวัดเนี่ยก็วิตกหนึ่งลงไปแล้วทำอะไรอีกทำนั่นทำนี่นั่นก็วิจารเสร็จแล้วก็มาที่มูลนิธินั่นก็อีกวิตกหนึ่งแล้วทำอะไรต่อมูลนิธิก็สมัครนั่นนี่ทำนี่นั่นก็วิจารเสร็จแล้วก็จะไปสวดมนต์นั่นก็วิตกแล้วสวดบนบทอะไรนั่นก็วิจารไปเรื่อยๆไปเรื่อย
1: ๆ
2: นี่เราบอกว่าไม่ละไม่เอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวในที่นี้คุณเอาอะไรเอาพุทโธอย่างเดียวเป็นต้นอ่ะพุทโธพุทโธหรือเราไม่ใช่อย่างเดียวเป็นต้นอ่ะนี่ก็ขึ้นมาขั้นสองในความที่ว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารเอาเรื่องเดียวท่านเปรียบไว้เปรียบไว้เหมือนกับห้วงน้ำลึกห้วงน้ำลึกก็คือบึงแห่งใดแห่งหนึ่งที่บึงแห่งเนี้ยไม่มีทางที่น้ำจะไหลเข้ามาจากทางเหนือใต้ออกตกไม่มีฝนก็ไม่ตกด้วย
1: โอเ
2: คแล้วบึงทำไมถึงมีน้ำได้เขามีน้ำพุ่งขึ้นจากทางด้านใต้น้ำพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าในห้วงน้ำนั้นทั้งหมดเนี่ยถูกน้ำที่ไหลดันมาจากใต้ดินดันขึ้นดันขึ้นทุกส่วนของห้วงน้ำนั้นเสมอกันถูกต้องด้วยน้ำเย็นมีอยู่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังและคุณเดินใจฟังโดยว่าที่วัดป่าดอนไฮโซเนี่ยเมื่อตอนช่วงโควิดครั้งแรกนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เราไปขุดสระแห่งหนึ่งในพื้นที่ของวัดเพราะว่าไปเจอตาน้ำใต้ดินคุณใจคุณลึกไปประมาณ12เมตรนี่แหละน้ำนี่ก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นคือที่วัดเนี่ยจะมีสระที่ขุดบนผิวดินอยู่ทั้งหมด3แห่งเนาะ3แห่งรวมอันใหม่ล่าสุดนี้ด้วยเพราะว่าสระอื่นเนี่ยก็จะมีน้ำที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเพราะว่ามีทรายมีดินอะไรก็ไหลลงไปเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: 2แห่งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่แห่งที่3เนี่ยปรากฏว่าสีน้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสีมรกตเป็นสีเขียวๆฟ้าๆอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
2: ทั้งนั้นที่ก็มีน้ำจากผิวดินก็ไหลลงไปอยู่เหมือนกันนะ
1: เ
2: ออมีน้ำผิวดินไหลลงไปเอ๊ะแต่ทำไมมันไม่น้ำตาลมันไม่คำๆไม่ขุ่น
1: เจ้าค่ะ
2: น้ำที่ในสระแห่งนั้นปรากฏว่าเป็นสีเขียว
1: ๆ
2: เป็นสีเหมือนน้ำฟ้าๆอย่างเงี้ยโอ้ก็เพราะว่ามีน้ำใต้ดินเขาผุดขึ้นมาพูดขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: ก็แปลกอยู่เหมือนกันทีนี้พอพูดขึ้นมาถึงระดับหนึ่งอาจจะทำให้ความดันอะไรมันบาลานซ์กันสมดุลกันเลยระดับน้ำก็พอดีไปอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังถึงความที่ห้วงน้ำหรือบ่อน้ำแล้วมีน้ำพุดขึ้นมาจากใต้ดินจะเป็นน้ำที่พิเศษของเขาจะมีสีพิเศษแล้วก็จะมีคุณสมบัติพิเศษของเขาจะไม่เหมือนน้ำผิวดินทั่วไปอ
1: ัน
2: นี้ความแบบนี้เป็นอุปมานะเปรียบเทียบไปอุปมาอีกกับฌานสองฌานสองที่ว่ามีปีติสุขแต่ไม่ได้เกิดจากความคิดนึกนั่นนี่โน่นละเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวมีปีติสุขชื่อของฌานสองนี่ท่านก็จะอธิบายหมายถึงว่าเป็นฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราแก้ปัญหาในโรงงานในที่ทำงานคุณต้องคิดงานอย่างเงี้ยอันนี้คือเราทำชั้นหนึ่งได้เลยนะคุณใจทำได้เลย
1: เจ้าค่ะมีสมาธิในการคิดใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะแก้ไขปัญหายังไง
2: ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: โดยที่ไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องพยาบาทไม่คิดเรื่องเบียดเบียน
1: เจ้าค่ะ
2: ความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั้นคือวิตกวิจารอยู่แล้วความคิดที่เป็นอกุศลเราเอาออกไปเหลือแต่ความคิดที่เป็นกุศลเรื่องงานบ้างเรื่องโรงเรียนบ้างเรื่องอะไรก็ต่างๆก็ตามคิดเรื่องนี้แล้วมีปีติสุขอยู่ในจิตใจนั่นน่ะคือฌานหนึ่งหลัก
1: อ๋อเจ้าค่ะคือมุ่งจิตมุ่งแต่งานของเราที่จะคิดเรื่องงานอย่างเดียว
2: คิดเรื่องงานนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: บางคนเขียนแบบบางคนวาดภาพบางคนคำนวณบางคนอาจจะคิดbusiness plan แผนทางธุรกิจก็ทำเป็นสมาธิได้เลยทำงานนั้นไป
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: ในขณะที่ฌานที่สองก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารตัวจึงเรียกว่าเป็นอวิตกฌานคือฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
1: เจ้าค่ะ
2: ชื่อของฌานสองอีกชื่อหนึ่งของเรา
1: อืมเจ้าค่ะนอกจากทุติยฌานเจ้าค่ะ
2: เริ่มบางทุติ
1: เจ้าค่ะ
2: นี่คือข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: ถัดมาข้อที่สามข้อที่สามก็คือฌานสามนั่นเองฌานสามฌานสามเนี่ยก็จะเป็นฌานที่ไม่มีปีติเอาสิ่งที่หยาบๆที่สุดของฌานสองตัดออกไป
1: เจ้าค่ะ
2: สิ่งที่หยาบของฌานสองคืออะไรก็คือจะเป็นวิตกวิจารณ์ตัดออกไปแล้วนะตั้งแต่ฌานหนึ่งหยาบที่สุดของฌานสองก็จะเป็นปีตินี่ไงปีติ
1: เจ้าค่ะ
2: ปีติตัดออกไปเหลืออะไรเนี่ยเหลือสุขเหลืออุเบกขาท่านจะบอกว่าฌานที่สามเนี่ยเป็นฌานที่มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขสุขที่เกิดจากอุเบกขาปีติไม่มีละโอ้แล้วตะกี้ตั้งแต่ข้อที่สองแล้วก็จนมาถึงข้อที่สามนี้ด้วยนะคือทั่วทั้งตัวเลยนะทั่วทั้งตัวส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวถ้าในกรณีของฌานสองก็คือที่ปีติและสุขที่ไม่ได้เกิดจากวิตกวิจารเนี่ยปีติสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องไม่มีเลยในขณะที่ฌานสามก็ต้องมีสุขที่ไม่มีปีติเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขาเกิดขึ้นในตัวของเราทั่วทั้งตัวทุกส่วนตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้า
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้เปรียบเทียบไปหนูกับอะไร
1: เจ้าค่ะ
2: กับสระบัวสระบัวดอกบัวอยู่ในสระบัวไม่ว่าจะเป็นดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาว
1: เจ้าค่ะ
2: เขียวแดงหรือขาวดอกที่ยังไม่พ้นน้ำดอกที่ยังไม่พ้นน้ำยังอยู่ใต้พื้นน้ำอยู
1: ่เจ้าค่ะ
2: ดอกบัวดอกเนี้ยยังไม่พ้นน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยดอกบัวเนี่ยจะถูกน้ำห้อมล้อมไว้ทั้งหมดตั้งแต่เง่าของมันจนถึงลำของมันจนถึงตัวดอกของมันส
1: ่
2: วนใดส่วนหนึ่งของดอกบัวที่น้ำไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลย
1: เจ้าค่ะ
2: นี่นะ
1: ก็คือเย็นฉ่ำอยู่ในน้ำ
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบเทียบกับตัวเราที่ว่าถ้าในจิตใจของคุณเนี่ยมีฌานสามอะมีอะไรนะฌานสามคืออะไรก็คือสุขที่เกิดจากอุเบกขา
1: เจ้าค่ะ
2: วิโตวิจารปีติไม่มีนะเอาสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยทั่วทั้งตัวเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ไม่มีสุขไม่มีเลย
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้ทีนี้บางคนจะมีความคิดว่าเอ๊ก็ตั้งแต่ฌานหนึ่งก็มีสุขแล้วไม่ใช่หรอฌานสองก็มีสุขฌานสามก็มีสุขเอางั้นก็เหมือนกันปะคือหมายความว่าคุณก็โดนสุขมาตั้งแต่ฌานหนึ่งแล้วไง
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าความหยาบความละเอียดตรงนี้ไงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกได้ไม่ละเอียดแต่สมมติยังมีอะไรที่หยาบหยาบอยู่เนี่ยนะเราจะรับรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได
1: ้
2: ถ้ายังมีอะไรหยาบหยาบอยู่ซึ่งในที่นี้หลักการของสมาธิก็คือเอาสิ่งที่หยาบหยาบเนี่ยค่อยๆออกไปอ้าวถ้าเป็นคนธรรมดาเราพูดหยาบๆเราก็ทำหยาบๆออกไปก่อนนั่นก็คือศีลคุณรักษาให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
2: หยาบหยาบสุดของคำพูดที่มันจะไม่ดีกับโกหกกันบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียเอาออกไปหรือหยาบหยาบของทางกายก่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาออกไปเหลือแต่ปกติธรรมดาใช่ไหมนี่คือกายวาจา
1: เจ้าค่ะ
2: จิตใจก็ความคิดหยาบๆออกไปคือความคิดไม่ดีทางการปฏิบัติเปลี่ยนเบี้ยนนั่นคือชั้นหนึ่งออกไปละหรือปิตกวิจารเอาความคิดอื่นๆที่หลีกออกจากกามด้วยไม่พยาบาทด้วยไม่เบียดเบียนด้วยเอาออกไปอีกนั่นคือฌานสองละ
1: เจ้าค
2: ่ะแล้วความรู้สึกที่มันจะแบบว่าอิ่มเอิบใจแบบฟูฟูขึ้นมาแบบตื้นตันใจอย่างเงี้ยนั่นคือปีตินั่นน่ะก็เอาออกไปด้วยในฌานสามนี
1: ้เจ้าค่ะคือละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องละเอียดไปเหลือแต่สุขเย็นๆสุขเย็นๆชิวๆนิ่งๆสบายๆอยู่ข้างในความสุขเนี่ยก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบตื้นตันใจนะตื้นตันใจเนี่ยเป็นปีติ
1: เจ้าค่ะ
2: เป็นปราโมทย์เป็นปีตินั่นคือฌานสองใช่
1: เจ้าค่ะ
2: แต่สุขเนี่ยก็คือแบบเราอิ่มเอิบใจเราสบายใจนั่นแหละคือสุขว่าอย่างนี้แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
2: บางทีมันก็มาด้วยกันแต่คุณตื้นตันใจแล้วก็อิ่มเอิบใจสบายใจนั่นคือมีปีติและสุข
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้คุณรักษาตรงนั้นนะให้ได้ตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่หัวถึงเท้ามันก็ไม่ง่ายนะคุณใจพระอาจารย์ว่ามันถ้าจะเอาระดับนั้นจริงๆนะ
1: ใช่ค่ะ
2: คืออาจจะแบบปุ๊บปั๊บเราอาจจะไ โอ้แต่ว่าถ้าจะต้องรักษาให้ตลอดทั้งตัวตั้งแต่เช้าถึงเย็นให้ไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยโอ้
1: ยากอยู่นะเจ้าค่ะ
2: คุณต้องชำนาญมากอะ
1: เจ้าค่ะ
2: เข้าได้ยู่แต่ว่าจะทรงอยู่ได้ไหมและแป๊บหนึ่งยู่แต่ได้นานไหมอันนี
1: ้
2: ถือว่าเขาเล่นกีฬาในชายเขาฝึกกันเนี่ยโอ้พอป่านนี้เนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: อยู่ในสมัยพุทธกาลเนาะ
1: เจ้าค่ะอันนี้ใช้คำว่าสงบสุขได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์ใช่ใช่ใช่สงบสุขต่อไปลึกซึ้งกว่านั้นก็ยังมีเพราะว่าในอุเบกขานี่คือขั้นที่สามแล้วคุณเริ่มมีอุเบกขาอุเบกขาในอะไรอุเบกขาในปีติไงสมมติเรามีความอื้นตันใจตื้นตันใจโอ้ยดีใจมากดีใจมากๆเลยแล้วคุณต้องอุเบกขาในความดีใจนั้นอุเบกขาในปีตินั้นวางเฉยในปีติปีติก็จะค่อยจางคลายไปเหลืออะไรก็เหลือสุขหรืออุเบกขาอุเบกขาเนี่ยจะถึงเริ่มที่จะมาโผล่ให้เห็นชัดๆก็ตรงฌานสามฌานหนึ่งฌานสองมีไหมมีอยู่แต่คุณเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันยังหยาบมันถึงยังมีอย่างอื่นหยาบๆทำให้เห็นอะไรละเอียดๆเนี่ยไม่เห็นเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้เหมือนสมมติคุณไปร่อนทองเนี่ยนะคุณขุดดินมาเนี่ยเขาบอกพื้นที่บริเวณนี้มีทองคำอยู่โถคุณมีทองคำอะไรเนี่ยมีแต่ขี้ดินเนาะคุณตักมาเนี่ยมีแต่ขี้ดินเอ้าเดี๋ยวสิไปร่อนก่อนทำให้มันละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยถึงจะค่อยเห็นผงทรายทองโอ้ยตอนแรกทำไมไม่เห็นน่ะก็มันยังหยาบอยู
1: ่มันมองไม่เห
2: ็
1: น
2: ใช่อุเบกขาไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันยังอื่นหยาบๆอยู่ไงมันก็จึงไม่เห็นอะไรที่มันละเอียดละเอียด
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ในที่นี้ท่านก็จึงไล่เรียงมาไล่เรียงมาข้อที่สามเราจึงจะเริ่มเห็นถึงอุเบกขาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นทีนี้ต่อ

0: อุเบกขาเนี่ยแยกออกซะเหลืออุเบกขาล้วนๆหรืออุเบกขาล้วน
1: ๆในฌานสี่นี้นะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องนั่นก็จึงเลื่อนขึ้นมาเป็นฌานสี
1: ่เจ้าค
0: ่ะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีปีติด้วยไม่มีสุขด้วยไม่มีวิตกวิจารแล้วมีสติเพราะอุเบกขาโสมนัสโทมนัสคือถ้าเราจะบอกว่าเอาแต่สุขเนี่ยนะสุขที่จะจากอุเบกขาเนี่ยทุกเนี่ยมันมาด้วยทันทีคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าสุขทุกเนี่ยมาด้วยกันส
1: ุ
0: ขทุกมาด้วยกัน
1: มักจะมาด้วยกันเสมอถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์มาด้วยกันเสมอใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่มีสุขทุกก็ไม่มาด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงกำหนดบทเพียรชนะในเรื่องสมาธิเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยอะว่าสุขทุกละได้โสมนัสโทมนัสละได้
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเราไม่มีทุกข์ตั้งแต่ชั้นหนึ่งไม่ใช่หรอชั้นหนึ่งก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสองก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสามก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ทำไมพูดว่าทุกข์ใจชั้นสี่
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าคนมันไม่ได้ชั้นสี่มันก็ไม่เห็นไงว่ามันจะไปมีทุกข์ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: เออแต่คนที่ได้ชั้นสี่เนี่ยเขาเห็นทุกข์ในสุขนั้นแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไงนะเอาก็เขาอุเบกขาในสุขได้ไงเอาทำไมถึงอุเบกขาในสุขได้ก็เพราะว่าถ้ามีสุขแล้วบางทีสุขมันไม่เกิดมันกลายเป็นทุกข์ทันที
1: เจ้าค่ะ
0: เฮ้ยทำไมฉันถึงอุเบกขาไม่ได้มันมีทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์เล็กน้อยที่มีนั่นน่ะเห็นไหมเออถ้าเห็นโอ้ยงั้นก็ไม่เอาแล้วกันสิ่งไหนมันมีทุกข์เราไม่เอาสุขมันก็ต้องหลุดไปด้วยไงสุขมันก็จะหลุดไปด้วยจึงว่าเป็นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เอาเปรียบเทียบดีกว่าเพื่อจะเข้าใจมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็เปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาเอาผ้ามาคลุมตัวเอาผ้าขาวนั่งอยู่นี่นะเอาผ้าขาวคลุมตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าอย่างในช่วงฤดูหนาวเนาะถ้าหนาวเนี่ยนะเอาผ้ามาคลุมมาห่มตัวนั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยคลุมอยู่หมดห่อหุ้มอยู่หมดห่อหุ้มด้วยอะไรในที่นี้คือกายของเรานั้นห่อหุ้มอยู่ด้วยอุเบกขาที่ไม่มีสุขอุเบกขาล้วน
1: ๆ
0: ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเรามีอุเบกขาไปหมดทั้งตัว
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้บางทีก็จะมีวิธีการฝึกแบบนี้คุณนันใจที่ว่าแต่ละส่วนละส่วนของร่างกายเนี่ยคุณก็ค่อยๆเจาะไปเจาะไปสมมติเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าไล่เป็นส่วนๆของร่างกายเนี่ยนะแล้วเราก็ให้กำหนดความเป็นอุเบกขาในแต่ละส่วนละส่วนละส่วนไล่ไป
1: เ
0: ช่นหลังเล็บไปจนถึงกระดูกนิ้วไปจนถึงนิ้วเนื้อข้างในไล่มาจนถึงหลังมือฝ่ามือกระดูกข้างในไล่ไปทีละส่วนละส่วนเนี่ยให้มีอุเบกขากำหนดความรู้สึกแล้วก็รู้สึกถึงอุเบกขาไล่ไปอย่างนี้อันนี้คือผ่าทีละส่วนละส่วนเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณากายแบบนี้ฝึกแบบนี้ก็ได้นะที่ป้าจันเคยได้ยินมาฝึกมาทำมาที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็เป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่4นี่คือประการที่4นะประการที่4ย
1: ัง
0: มีข้อ
1: ก็คือเจ้าค่ะจตุถะ
0: จตุตฌาน
1: เจ้าค่ะ
0: จตุตฌานก็เป็นฌาน4มีอุเบกขาเป็นหลักไม่มีสุข
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ปกติเราจะได้ยินแค่นี้ว่ามี4ข้อแค่นี้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เอ๊ะแล้วข้อ5นี่มาได้ยังไงเรามาฟังกันดู
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับม้าอาชาไนเป็นม้าที่อาจารย์ฝึกมาอย่างดีเป็นยอดม้าแล้วเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาอาจารย์ขึ้นหลังม้าหรือว่าเอาม้านี้ไปเทียมรถแล้วนั่งอยู่บนรถม้าที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยเวลาควานช้างอันนี้ก็ม้าเนาะควานม้าคนฝึกม้ายกประตักขึ้นพอยกประตักหันทิศไหนปุ๊บเนี่ยหรือได้รับการฝึกมาในแบบไหนปุ๊บแค่เห็นเงาของประตักแค่เห็นเงาของประตักม้าเนี่ยก็จะรู้เลยทันทีว่าอันนี้ให้หยุดหรือให้ไปทางข้างหน้าหรือให้เลี้ยวขวาหรือให้เลี้ยวซ้าย
1: okay.
0: จะคอยกำหนดดูอยู่ที่ คนขี่คนฝึกนั้นอยู่เส

0: มา
1: อือฮึ
0: ที่ดูสมมติถ้าเราเป็นม้านะคุณเดชสมมติถ้าเราเป็นม้าหนึ่งคุณก็ต้องวิ่งไปด้วยนะว่าทางไหนจะไปยังไงในขณะเดียวกันคุณต้องเอามาใจใส่อยู่ที่คนบังคับด้วยว่าเขาจะบังคับให้เราไปยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าม้านี่มีจิตใจนะไม่เหมือนกับรถเนาะหมายถึงถ้าเราขี่รถเนี่ยคุณจะไปไหนคุณก็หักพวงมาลัยเอาไปเลยอย่างเงี้ยนะหรือคุณก็บังคับไปเลยอ่ะแต่ม้าเนี่ยมันมีจิตใจของมันเองมันไม่ใช่เป็นเครื่องจักรเพราะฉะนั้นสมมติเรากำหนดจิตว่าไอ้ฉันเป็นม้าเนี่ยหนึ่งฉันก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องทางที่จะไปด้วยสองฉันก็ต้องมาใส่ใจในคนที่จะสั่งด้วยฉันก็ไม่ใช่ว่าจะมาทำตามจิตใจของฉันเองอย่างเดียวฉันก็ต้องมาฟังคนอื่นที่เขาจะพูดหรือเขาจะสั่งการคำสั่งบางอย่างใช้เสียงบ้างคำสั่งบางอย่างใช้เครื่องหมายบ้างก็ต้องทั้งดูก็ต้องทั้งฟังโอ้มันต้องฝึกมาอย่างดีนะมานี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เลยที่ท่านเปรียบไว้ข้อที่ห้านะเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ม้าเนี่ยโอ้เขาฝึกมาอย่างดีแบบนี้
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็แสดงว่าม้าตัวนี้ต้องเป็นม้าที่ฉลาดมากเลย
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมเจ้าค่ะมีปัญญาละ
0: ทุกอย่างที่เขาเคยฝึกมาร่วมกันมาอยู่ในนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ฝึกมาอะไรบ้างนะฝึกทั้งรับคำสั่งฝึกทั้งวิ่งฝึกทั้งความเร็วฝึกทั้งการที่จะตอบสนองอะไรต่างฝึกมาหมดร่วมกันเข้ามันถึงจะทำได้ดีโอเคอันนี้คือพระอาจารย์ข้ามช็อตมานะข้ามช็อตว่าถ้าทั้ง5อย่างรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้มาแบบนี
1: ้
0: นี่ก่อนที่เราจะไปถึง5อย่างรวมกันมันยังมีข้อ5อยู่วันนี้ข้ามช็อตมาทีนี้ที่อุปมาประมาณนี่คือแต่ละข้อ1 2 3 4แต่ละอย่างละอย่างของเขามาเนาะ
1: จ
0: นถึงก็ห้าที่ว่าปัจเจเวคขณะนิมิตคำว่าปัจเจเวคขณะนิมิตหมายถึงปัจเจเวคขณะญาณคือญาณที่ยังรู้ได้ด้วยการทบทวนพิจารณายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทบทวนพิจารณาอะไรเอ้าก็เหมือนคนเดินเห็นคนยืนจะยืนจะเดินทำไมก็ยืนก็ได้ใช่ป่
1: ะ
0: หรือคนยืนเห็นคนนั่งนี่แล้วจะฉันยืนทำไมฉันก็นั่งก็ได้หรือคนนั่งเห็นคนนอนแล้วฉันจะนั่งทำไมฉันก็นอนก็ได้เป็นยังไ
1: งเจ้าค่ะ
0: คือเรามองได้สองแง่ในกรณีที่ว่าก็คือเปลี่ยนจากอิริบทหยาบๆมาเป็นอิริบทละเอียดละเอียดนี่ก็มองได้มุมหนึ่งมีข้อมูลจากในพระสูตรอื่นหรืออุปมาประมาณนี้มองได้มุมที่สองก็คือว่าอ๋อคนยืนนี่มันเห็นคนนั่งได้ดีกว่าที่เรานั่งเปรียบเทียบคนนั่งกับคนนั่งนี
1: ่
0: คนนั่งจะมองกันคนยืนจะเห็นคนนั่งได้ดีกว่าโอเคนะในการพิจารณาทบทวนตรงนี้นี่คือปัจเจเวคขณะนิมิตเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงนี่เอาหมายความว่าองค์ประกอบต่างๆของฌานสี่เนี่ยคุณต้องเห็นให้แจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างเช่นว่าอุเบกขาอย่างเช่นว่าวิตกวิจารอย่างเช่นว่าปีติสุขคุณต้องเห็นให้ชัดเจน
1: อา
0: จจะเป็นขนาดนี้ไหมนะเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนโอ้อันนี้อย่างนี้อันนี้หยาบอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้แล้วก็อันนี้ไม่เอาโอเคนี่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนจากหยาบๆมาเป็นละเอียดละเอียดลงไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เอาข้อที่5เนี่ยไปรวมใส่ในข้อ1 2 3 4 1 2 3 4มารวมใส่ในข้อที่5เราจะได้อะไรเอาก็ตะกี้มันสมาธิใช่มั้ยต่อไปละเอียดกว่าสมาธิก็คือปัญญาไงคือปัญญาเอาม้าตัวที่ว่านี้เป็นม้าพันธุ์ดีมีลักษณะดีก็มาฝึกก็รับสวมบังเหียนก่อนเราก็ค่อยฝึกเดินหน้าถอยหลังให้วิ่งให้ยืนให้กระโดดให้อะไรก็ตามที่เขาจะต้องฝึกรวมกันเข้าหมดแล้วเนี่ยไปใช้งานจริงก็สามารถสั่งการได้ในการรบได้อะไรต่างได้อันนี้คือต้องรวมกันที่เขาฝึกมาทั้งหมดถึงจะไปใช้งานได้อย่างดี
1: เจ้าค่ะ
0: 5ข้อนี้ตั้งแต่ชั้น1 2 3 4รวมกันปัจจุบันขณะนิมิตเอาไปทำอะไรถ้าเปรียบกับม้าที่ฝึกดีแล้วนะก็เอาไปออกรบสามารถที่จะเดินทางตามคำสั่งได
1: ้
0: ถ้าเปรียบกับคนเปรียบกับคนเปรียบอะไรของคนจิตใจของคน เรากำลังพูดถึงสมาธิเนาะสมาธิก็อยู่ในจิตใจใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจของคนนี่นะถ้ามีสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการนี้นะของแกในจิตใจนะแล้วเราจะเกิดประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้งานอะไรโอ้โถท่านเอาไปใช้ในการที่จะกำจัดกิเลสได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: วิชาทั้ง6อย่าง8อย่างนี่เกิดขึ้นได้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้นี่ไงจริงจริงจุดที่ตั้งแต่พูดมาตอนต้นรายการว่าจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาอยู่
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: อยู่ตรงนี
1: ้
0: ที่ว่าคุณทำให้ละเอียดลงละเอียดลงเสร็จปุ๊บสังเกตดีๆเราจะทำนั่งทำไมเรานอนก็ได้เราจะยืนทำไมเรานั่งก็ได้เออสมาธิตรงนี้มันเอาไปใช้น้อมไปให้เกิดปัญญาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เราท่านเปรียบเทียบอย่างอื่นอีกนอกจากม้ายังเปรียบเหมือนกับหม้อน้ำหม้อน้ำหม้อน้ำที่ตั้งอยู่บนเชิงรองคือหม้อสมัยก่อนเนี่ยในใจมันจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมมุมเหมือนสมัยปัจจุบันตรงจะเป็นก้นกลมๆเหมือนบ่อมันเชียงนี่น
1: ะ
0: ซึ่งถ้าวางบนพื้นราบๆมันก็จะกลกเกล็กเขาก็ต้องมีฐานรองเขาเรียกว่าชูเวียนเอาไม้ไผ่มาทักกันเป็นพอที่จะเป็นที่รองได้ก็ตั้งลงไปหรือถ้าใส่น้ำเต็มปรีจนถึงขอบปากหม้อเลยเวลาเราขยับหม้อไปทางไหนเอียงไปขยับนิดนึงมันก็จะกระจอกดุดประเด็นออกไปทางนั้น
1: เ
0: หมือนกันว่าจิตของเราถ้าทำสมาธิเอาปัจเจกขณะนิมิตไปปรับใส่ใน4 3 2 1ฌานต่างๆแล้วน้อมไปทางไหนปึ้งนั่นแหละมันจะมีความรู้ในทางที่น้อมไปนั้นน้ำก็จะร่วงไปเหมือนน้ำขยับปุ๊บมันก็จะไหลไปหรือเปรียบเหมือนอย่างที่สามอย่างที่หนึ่งคือม้าอย่างที่สองคือหม้ออย่างที่สามคือสระน้ำสระน้ำสระน้ำที่เวลาเขาขุดสระลงไปเนี่ยนะคุณเดชแล้วน้ำเต็มปรีขึ้นมาเลยนะทีนี้จนทั้งไงเขาทั้งทำขอบคันเอาไว้ทำขอบคันเนี่ยสมมติเราทำคานขึ้นมาคานหนึ่งที่ริมขอบสระแล้วก็คานนี้สูงประมาณสัก30เซนอะสมมติน้ำนี่เต็มปรีขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พระอาจารย์ไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
1: ก็
0: โถน้ำเยอะมากนะทำไมน้ำในแม่น้ำเยอะอย่างนี้จนบางทีเนี่ยมันตะลิ่งที่เรายืนริมน้ำนะ
1: เจ้าค่ะ
0: น้ำเนี่ยโอ้โถแบบปริมเลยนะปริมเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเขาไม่มีกำแพงกั้นน้ำเอาไว้นะเรือด่วนเจ้าพระยาวิ่งมาได้ซัดเข้าตื้มตื้มเท้าเราเปียกเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เพราะเขามีไอ้กำแพงกั้นน้ำแล้วถ้าไปดูตรงปากคลองตลาดในอุดรใจน้ำนี่มันเลยกำแพงขึ้นมาอีกคือหมายถึงว่าที่เรายืนเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำลงไปอีกน้ำนี่เหนือจากระดับที่เรายืนขึ้นมาแต่มีกำแพงกันน้ำไว้อยู่น้ำมันก็เลยไม่ท่วมเข้ามาตรงประคองตลาดสะพานบุญนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ทำไมน้ำมากป่านนี้แล้วก็เนี่ยว่าถ้าเจาะรูตรงไหนเจาะรูตรงไหนน้ำต้องพรวดเข้ามาตรงนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าขอบกันเหมือนกันเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าจิตคุณเนี่ยมีฌานหนึ่งสองสามสี่แล้วประกอบด้วยองค์ข้อที่ห้าปัจเจเวขณะนิมิตน้อมไปตรงไหนโอ้ตรงนั้นดีต้องเกิดผลขึ้นมา
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อุปมาอย่างที่สามเปรียบกับอะไรอุปมานี้เปรียบกับอุปไมยในเรื่องของวิชาคือความรู้ก็จะเป็นวิชา1 2 3 4 5 6หรือ6ในที่นี้ท่านก็จะยกเรื่องของอิทธิวิธีแยกกายได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: หูทิพย์แล้วก็ได้ยินเสียง2ชนิดทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งใกล้หรือไกลสามีตาทิพย์จะเห็นผู้ที่จะไปตายเกิดไหนๆที่ไหนบ้างสี่ก็จะรู้อารมณ์จิตคนรู้ว่าจิตเขามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิคิดอะไรข้อที่สี่
1: อ่านใจคนออกใช่ไหมคะ
0: ข้อที่ห้านั้นก็จะระลึกชาติได
1: ้
0: ว่าอดีตเป็นมายังไงทำอะไรไว้แล้วทำไมถึงมาเกิดอย่างนี้ข้อที่
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ข้อที่6ก็คือสามารถ ทำละอาสวะได้ทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้เกิดขึ้น
1: ก็คือนิพพานถูกไหมคะ
0: ใช่คือทั้ง6ข้อที่พูดถึงนี้คือท่านยกมาแค่6ข้อนะในพระสูตรนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้ายกมา6ข้อนี้พระสังคิดว่าก็วิชา8นั่นแหละอย่างอื่นด้วยแล้วอันหนึ่งก็จะเป็นการที่สามารถเห็นวิปัสสนาญาณเห็นตามความเป็นจริงเราถึงจะมีข้อ8ที่ว่าเป็นการละอาสวะได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยังรวมถึงการที่ห่อเหินเดินกายเป็นอิทธิวิธีการรู้บารมีคนการรู้อดีตอนาคตแล้วก็หูทิพย์ตาทิพย
1: ์
0: ใช่พวกนี้อดีตอนาคตก็คือวิชา8นั่นเอง
1: ก็
0: จะเป็นจุดที่เชื่อมจากสมาธิไปปัญญาหัวข้อในที่นี้คือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะเพราะฉะนั้นถ้าลำพังเราแค่ทำสมาธิอย่างเดียวก็จิตสงบไปเฉยจะให้เกิดปัญญาต่อเนื่องไปหรือถึงแก้ปัญหาเรื่องนั้นนี้คิดนึกงานการงานอย่างใดได้ก็ต้องมีปัจจเวคขณะนิมิตในที่นี้ก็คือเราต้องมีสติอยู่ในสมาธินั้นเพราะถ้าเราเพลินไปในสมาธินี้เพลินไปได้คุณใจเพลินไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: เพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นสมมุติคุณเช่าฌานสองได้อะมีสุขมีปีติแล้วก็จิตเป็นสมาธิด้วยไม่ได้มีวิตกวิจารณ์แล้วก็แหมปีติสุขนี่ดีจังเลยนะนี่นะอ่ะก็ชุ่มแช่อยู่งั้นเพลินได้นะเพลินได้เวทนาใดๆก็ตามเพลินได้หมดจะภายในภายนอกหยาบละเอียดเกิดจากอะไรเพลินได้หมด
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะไม่เพลินไปในนั้นก็จะต้องเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งไงเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนเห็นอยู่อย่างนี
1: ้ okay.
0: คือมีสติอยู่ตลอดเราไม่เคลิบเคลิ้มเพลินไปในเวทนานั้น
1: okay.
0: แยกตัวออกมาก็จะเริ่มมีความละเอียดจากสมาธิไปเป็นปัญญานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือก็ได้28
1: ปัจเวคขณะ
0: นิมิตนะคะใช
1: ่ถ้าอันนี้โยมจะสรุปว่าปัจเวคขณะนิมิตนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่เราทำมาถึงฌาน4แล้วใช่ไหมเจ้าคะพอระดับที่5นี่ก็คือเราเกิดปัญญาที่เห็นแจ้งแทงตลอดไปหมดเลยว่าอันที่1มันมีอะไรละได้ยังไงถ้าโยมสรุปแบบนี้พอเข้าเค้ามั้ยเจ้าคะปัจเวค
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: อืมเจ้าคะ
0: ทีนี้แม้แต่ในฌานหนึ่งเองเราก็มีปัจเวคขณะนิมิตในฌานหนึ่งนั้นด้วยก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในที่พูดท่านพูดถึง5องค์ประกอบคือฌานหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ข้อที่5นี่คือไล่เรียงตามระดับมาในความละเอียดรับข้อว่าโอ้ยถ้าคุณเอาปัจเวคขณะนิมิตไปใส่ในฌานสี่นะโอ้ยิ่งมีกำลังมากดีมากแล้วใส่ฌานหนึ่งได้ไหมได้สิโอ้ยถ้าคุณใส่ตั้งแต่ฌานหนึ่งคุณเลื่อยขึ้นถึงฌานสองเลยเพราะที่ละเอียดกว่าฌานหนึ่งคือฌานสองคุณจะใส่ในชั้น3ได้ไหมได้สิเพราะว่าถ้าละเอียดลงไปกว่าชั้น3คือชั้น4ไง
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเงี้ยไล่ไป
1: สาธุ
0: จะนี้ในหมวดต่อๆไปนะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดอาจจะเป็นหมวด8ที่จะพูดถึงชั้น8นี่แหละว่าเอ๊ะเราจะไล่เรียงละเอียดจากข้ามจากชั้น4ไปอรูปนี่อาจจะไปยังไงอาจจะมีประสูตรอื่นๆต่างๆที่จะมาพูดต่อไปได้
1: เจ้าค่ะขึ้นสู่อรูปฌานเลยนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อไปก็ข้อ29เป็นพระสูตรสั้นๆว่าด้วยการเดินจงกรมด้วยการเดินจงกรมใช้คำว่าจังกรรมะจังกรรมะนี่คุณเดินใจแปลว่าเดินนี่ต้องใช้คำนี้ก่อนพอมาพูดภาษาไทยเราบอกเดินจงกรมแปลเป็นภาษาไทยก็เดิน
1: การเดินเจ้า
0: ก็ไม่ใช่ก็คือเดินเฉยๆนี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: สิพอมาพูดเป็นภาษาไทยเดินจงกรมก็มักจะมีคนทำเป็นรูปแบบแต่เป็นรูปแบบว่าต้องเดินกลับไปกลับมานะแล้วก็จะต้องทางทิศนี้นะแล้วก็ต้องเท่านี้ก้าวนะแล้วเวลาเดินมือต้องอยู่ตรงนี้หน้าต้องก้มทำมุมเท่านี้องศาแล้วก
1: ็ช้าๆ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นรูปแบบที่เขาคิดมาภายหลัง
1: เ
0: ราในที่พระพุทธเจ้าสอนไม่จริงๆก็เดินธรรมดานี่แหละเดินธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: เดินไปซื้อของเอ้าหรือจะวิ่งเอ้าวิ่งถ้าจะพูดภาษาไทยก็วิ่งจงกรมอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะว่าภาษาไทยบางทีคนไทยเรามักจะแบบไปเอาเป็นรูปแบบนะชอ
1: เจ
0: บ
1: ้า
0: อะไร
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่เป็นรูปแบบนะแต่
1: เ
0: ว
1: จ้
0: ่
1: า
0: า
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเดินเนี่ยมันรูปแบบไหนก็ได้ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ประเด็นคือไม่ใช่นั่งก็ถ้าเราจะแยกอิริบถเนาะก็จะเป็น
1: เจ้าค่ะ
0: จากหยาบเนาะเป็นเดินย
1: เจ้
0: ื
1: าค่
0: น
1: ะ
0: นั่งแล้วก็นอนเดินยืนนั่งนอนความที่ร่างกายเราจะสัมผัสพื้นเนี่ยจะจากน้อยไปมากร่างกายที่
1: เ
0: เ
1: จ
0: รา
1: ้า
0: จะ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: คลื่อนไหวก็จากมากไปน้อยความหย
1: เจ
0: า
1: ้า
0: บ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะจากมากไปน้อยวิ่งก็จะหยาบกว่าเดินเดินก็จะหยาบกว่ายืนยืนก็จะหยาบกว่านั่งนั่งก็จะหยาบกว่านอนมีจุดที่จะสัมผัสพื้นดินมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไป
1: ค่ะ
0: อย่างเวลาเรา
1: เจ
0: เด
1: ้
0: ิ
1: าน ค
0: กั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: เวลาเราวิ่งจุดสัมผัสพื้นของการวิ่งน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเวลาใน
1: เจ้าค
0: หน
1: ่
0: ึ
1: ะ
0: ่งนาทีเท้าที่คุณเดินพื้นจะน้อยกว่าเวลาเรายืนถ้าเราวิ่งอย่างนี้นะ
1: เจ
0: โอ
1: ้า
0: เค
1: ค่ะ
0: เอาพูดตรงนี้เพื่ออะไรเอาก็หมายความว่าท่านบอกอันนี้ส่งของการเดินอันนี้ส่งของการเดินหมายความว่าร่างกายเรามีการขยับเขยื้อนทำไมถึงพูดข้อนี้ทีนี้ในที่นี้ท่านก็ไม่ได้มีความระบุว่าทำไมท่านถึงต้องพูดอันนี้ส่งของการเดินท
1: เจ
0: ำ
1: ้
0: ไ
1: าม ค่ะ
0: ถึงจะไม่บอกว่าอันนี้ส่งของการนั่งบ้างอันนี้พระอาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆเนาะว่าอันนี้คิดเอาเองนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คงจะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยนั้นก็คงจะมีคนที่บอกว่านิยมนั่งเห็นพระก็นั่งเฉยๆนั่งสมาธินี่โอ
1: เจ้
0: ้
1: าค
0: ท
1: ่
0: ำ
1: ะ
0: ไมเป็นอย่างนั้นอ้าวแล้วถ้าจะให้มันหยาบๆเอ๊ะแล้วมันจะมีข้อดีอะไรไหมเนี่ยมาถึงอิริบถที่หยาบเนี่ยนะมีข้อดีอะไรไหมก็จึงพูดถึงข้อดี5ข้อนี้
1: ของการเดินจงกรมนะเจ้า
0: ถ
1: ค
0: ูก
1: ะ
0: ต้อง
1: เจ้
0: ค
1: าค
0: ำ
1: ่ะ
0: นี้ท่านแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ถ้าใช้คำภาษาบาลีจริงๆอ่ะคือจงกรมเฉย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ส่งของการจงกรมไม่ใช่อันนี้ส่งของการเดินจงกรม
1: เจ้าค่ะเพราะจงกรมแปลว่าเดิน
0: เดิน
1: แ
0: อ
1: ป
0: ยู
1: ล
0: ่
1: ว
0: แ
1: ่
0: ล
1: า
0: ้ว
1: การเดิน
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เป็นอันนี้ส่งของการจงกรมหรื
1: เ
0: อ
1: จ้
0: ถ
1: า
0: ้า
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: พูดว่าอันนี้ส่งของการเดินไม่ต้องมี
1: เจ
0: ค
1: ้า
0: ำว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: จงกรมต่อไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ส่งของการเดินมีอะไรบ้างหนึ่งทำให้มีความอดทนต่อการเดินทางไกลเดินทางไกล
1: เจ้า
0: ก็
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือคุณต้องสมัยก่อนเดินทางไกลมันจะไม่ใช่ว่าคุณขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ย
1: เจ้า
0: ก็
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องเดินไปจริง
1: ต้องใช้เท้าเดินไปในที่ต่างๆนะเจ้าค่ะ
0: อดทนได้หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สองอดทนต่อการทำความเพียรการทำความเพียรในรูปแบบต่างๆเช่นธุดงค์วัดนั่งสมาธิหรือทำความเพียรรูปแบบอื่นๆต่างๆอย่างใดข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: สามีอาพาธน้อย
1: ก็คือไม่ค่อยป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยว่าอย่างนั้นเถอะร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: อาพาธนี่หมายถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: น้อย
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมถึงน้อยเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์วิจ
1: ว
0: ั
1: ่
0: ย
1: าก
0: ัก
1: ัน น
0: เอาพู
1: เจ
0: ด
1: ้า
0: ถึง
1: ค่ะ
0: หัวข้อกันข้อที่สี่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วจะย่อยได้ง่ายย่อยได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้อที่ห้าสมาธิที่เกิดจากการเดินนั้นย่อมตั้งอยู่ได้นานเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อวันนี้เป็น
1: ได
0: อาน
1: ้
0: นิส
1: เจ้
0: ง
1: า
0: ส์
1: ค
0: เน
1: ่
0: า
1: ะ
0: ะคิดว่าน่าจะเป็นการดีข้อดี
1: เจ
0: ข
1: ้
0: อง
1: าก
0: า
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: เดิน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าเดินก่อนว่าก็หมายถึงการที่ร่างกายเรามีการขยับเขยื้อนมีการเคลื่อนไหวมันมีการเคล
1: เจ
0: ื
1: ้
0: ่
1: า
0: อน
1: ค
0: ไหว
1: ่ะ
0: รีบทหยาบๆไม่ใช่ว่าไม่ดีเอาข้อที่ห้าขึ้นมาก่อนเลยที่บอกว่าอานิสงส์คือสมาธิที่เกิดขึ้นจะตั้งอยู่ได้นานเอาทำไมถึง
1: เ
0: เ
1: น
0: ป็
1: ี่
0: น
1: ยอันนี้โยมสงสัยอยู่อ่ะเจ้
0: เอ
1: า
0: า
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: ้อ
1: เว
0: นี้
1: ลาม
0: า
1: พร
0: ก
1: ะ
0: ่
1: ออ าน จารย์พูดกันเจ้
0: เอ
1: า
0: า
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: ้อนี้มาก่อน
1: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: เพราะสมาธิเป็นอะไรคุณเดินใจสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถูกปะจิตเป็นอารมณ์เดียวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากายของเรามันไม่ละเอียดกายมันหยาบกายมันแบบเคลื่อนไหวกายมันนั่นนี่โน่นคุณรวบรวมจิตเข้ามาเนี่ยคุณทําได้ไหมถ้าคุณท
1: เ
0: ํ
1: จ
0: า
1: ้า
0: ได
1: ค่ะ
0: ้โอ้นี่จิตคุณมีพลังมากเปรียบเทียบอะไร
1: เข้าใจแล้
0: ก
1: ว
0: ับ
1: ค่ะ
0: การนั่งไงถ้าอากาศเย็นๆแล้วก็นั่งสบายๆแล้วก็นั่งเก้าอี้กึ่งๆนอนนิดนึงแล้วก็แบบบางทีก็หลับๆบ้างตื่นๆบ้างก็ฉันได้สมาธิโอเคไม่มีปัญหา
1: เพราะมันง่ายกว่ากันใช่ไห
0: ก
1: ม
0: ็
1: เจ้า
0: ง่
1: ค
0: า
1: ่
0: ย
1: ะอา
0: ไง
1: จารย์
0: อิริบถ
1: อ๋อ
0: มันเอื้อ
1: เจ้าม
0: ั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: สัปพายะว่างี้นะทีนี้ถ้ามันต้องเคลื่อนไหววิ่งเอา exercise อะหรือเดินอะ คือน้อยที่สุดของการที่จะเคลื่อนไหวนี่คือเดินนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไม่ใช่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายหรือเอ็กซ์ไซส์ก็ต้องเอาหนักปานนั้นนี่คุณจะได้ไหมคุณจะชำนาญไหมก็ยิ่งดีแต่น้อยที่สุดของการที่ร่างกายจะเคลื่อนไหวก็คือเดินแล้วหยาบๆอย่างเงี้ยหนึ่งคุณก็ต้องลืมตาด้วยนะเพราะว่าคุณเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วอย่างไหนยังจะต้องผัสสะต่างๆการเดินจังหวะแล้วก็ต้องมองทางแล้วก็ต้องกลับตัวโอ้ยแล้วถ้าแบบผัสสะมากปานนี้แล้วยังเข้าสมาธิได้โอ้นี่ดีเลยนี่นะคือเป็นการมองโลกในแง่ดีแบบทุ่งลาเวนเดอร์ก็ว่าได้นะพระอาจารย์ว่าเพราะอะไรเพราะแทนที่จะบอกว่าเพราะมันเข้าสมาธิยากทำไม่ได้หรอกแต่ท่านมองมุมดีว่าถ้าได้มันตั้งอยู่นานนะเธอนะ
1: เจ้าค่ะมันดีอย่างนี้นี่เอง
0: ดีอย่าง
1: น
0: ี้อ่ะมองโลกในแง่ดีอย่างนี้โอ้ฉันเจอทุกข์มากเลยเนี่ยฉันโอ้นั่นนี่นอนบนมองในแง่ดีดูโอ้คุณเห็นทุกข์เลยคุณเห็นธรรมนะยิ่งทุกข์มากยิ่งเห็นธรรมะได้มากนะเออเนี่ยมองโลกในแง่ดีดู
1: หรือว่ามีทุกข์มากๆเนี่ยถึงจะรู้คุณค่าของความสุขไม่งั้นมันไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่เจ้า
0: ค่ะเจอปัญหาเลยมันถึงจะได้ใช้ปัญญาในการแก้โอ้ยทำไมชีวิตฉันมีปัญหามากอย่างนี้มันดีแล้วมองโลกในแง่ดีแบบนี้ก็ได้อันนี้คือพระอาจารย์ก็แบบฝึกเอานะคุณเดชชัยคุณบอกว่าเราอ่านพุทธพจน์ฟังนั่นนี่แล้วก็นี่ทำไมคือจากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองด้วยนะว่
1: า
0: เดินนั่งเนี่ยมันง่ายกว่านะถ้าจะแบบฝึกกันจริงๆอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันได้เป็นอย่างนี้เอ๊ะแต่เดินทำไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะแล้วไงนะโอ้ทำไมท่านว่างอย่างนี้มันคงจะเป็นอย่างนี้แล้วนะกี่บ้าง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคจัดมาเอาข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ4ที่ว่ามีอาพาธน้อยแล้วก็อาหารต่างๆนี่ย่อยง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้มีพระสูตรที่นำมาในที่อื่นที่พูดถึงว่าความที่ร่างกายจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนต้องมีเวทนาเบาบางจะมีเวทนาเบาบางอาหารต้องย่อยได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งในระบบช่องท้องก็คือเนื่องมาจากขาเราขยับไปเนี่ยอาการย่อยนี่ดีมากแน่นอน
1: ระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: เราได้ยินคำแนะนำของหมอเนาะหมอที่เกี่ยวกับเรื่องระบบตับระบบกระเพาะระบบลำไส้เนี่ยก็จะแนะนำว่ากินข้าวแล้วก็ไปเดินอย่าไปนอนนะถ้านอนมันจะกดไหลย้อน
1: นิดนึง
0: เ
1: จ
0: ้
1: าค่ะ
0: เดินออกกำลังกายสักนิดนึงก็จะย่อยได้ง่ายเพราะว่าลำไส้เนี่ยมีการขยับยืน
1: เจ้าค่ะถึงมีคำว่าไปเดินย่อยอาหารสักนิดนึง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลำไส้เรามันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อแบบแขนขาที่มันจะขยับได้ดันได้มันก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบธรรมดานิดหน่อยไม่ได้มีแรงมากแต่การที่เราเดินขยับเนี่ยมันช่วยในการที่ให้อาหารเนี่ยมันไปตามกระบวนการของขั้นตอนการย่อยของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: จึงทำให้ย่อยง่ายแล้วก็เวลามีการหมุนเวียนระบบเลือดเนื้อเลือดได้รับการหมุนเวียนดีขึ้นในการย่อยมันก็ได้ง่ายนี่พอย่อยง่ายแล้วเป็นยังไงเวทนาจะเบาบางเวทนาเบาบางเวทนาเบาบางก็อาพาธน้อย
1: ใน
0: 3-4 จึงมาตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคตัดมาเราก็เป็นความอดทนอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทำความเพียรเราคำว่าอดทนเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันทนได้ยากเราทนได้นั่นคือความอดทน
1: ทนความยากลำบากต่างๆได้มากขึ้นเจ้าค่ะ
0: คือรับมันได้เนี่ยอยู่กับมันได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้นไม่ทุกข์มากเท่าไหร่มันก็มาอดทนอย่างไรอย่างนี้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้น
1: คือ
0: ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้นะเนี่ยคือลักษณะที่ว่าอดทนได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: การร่ำไห้ก็ร่ำครวญทุบอกชกตัวก็ไม่มีสมมติว่าเราเปรียบเทียบไงอากาศร้อนอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: อากาศร้อนคุณทำไงร้อนก็เปิดแอร์ดิโอเคถ้าสมมติคนอดทนไม่ได้แล้วก็ถ้ามีแอร์เขาก็เปิดแอร์ใช่ป่ะถ้าไม่มีแอร์คือต่อให้เปิดแอร์เนี่ยก็รำคาญก่อนแล้วทำไมเป็นงี้นั่นนี่นี่บ่นหรือไม่ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ถ้าพูดว่าทนได้ไม่ใช่ว่าไม่เปิดแอร์น
1: ะ
0: แต่หมายถึงว่าเขาจะไม่บ่นเขาจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าฉันมีปัญญาฉันก็จะติดแอร์ก็ได้เปิดแอร์หรือจะไม่เปิดแอร์ก็ไม่มีปัญหา แต่ก็จะไม่บ่นจะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคืออย่างน้อยยังอดทนได้แล้วก็จะอยู่กับมันได้หรือไม่เราก็ค่อยๆปรับเปล่าคือว่าอดทนได้ไม่ใช่ว่าก็คือไม่เปิดแอร์นะแต่หมายถึงว่าก็จะเปิดอยู่แต่ไม่ได้จะร่ำไห้คร่ำครวญไปตามสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้น
1: อ๋อเจ้าค่ะอาจจะคิดว่าเออรู้ดูร้อนเพื่อเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องร้อนบัดนี้แหละอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: คือเข้าใจโลกแล้วก็ยอมรับได้
0: ยอมรับได
1: ้ด้วยใจเป็นสุขนะเจ้าค่ะ
0: ใช่แล้วจะเปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์ก็เรื่องทางกายละจะเปิดก็ได้ไม่มีก็ไม่เปิดว่าไป
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ข้อที่29คิดว่าวันนี้เราได้แค่2ข้อเนี่ยคุณเดินใจ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: แล้วคิดว่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดข้อ30
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นพระนาคิตะแล้วก็จะเป็นอุบาสกบาสิกาต่อๆไปละในพระสูตรต่อไป
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้โยมคิดว่าสนุกมากเลยเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงฌานต่างๆนะเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่การเดินจงกร
0: ม
1: หรือว่าจงกรมนั่นแหละนะเจ้าค่ะดีขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆโยมคิดว่ามีหลายร้อยท่านทีเดียวละต้องรู้สึกเหมือนโยมว่าโอ้กระจ่างขึ้นเลยแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคำว่าสมาธิเนี่ยจะอยู่ได้นานเมื่อเราเดินนะเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจเลยจะได้จริงๆเจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวพอนเดี๋ยวพอน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
7: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตา นองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
11: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มขึ้นจาก150เป็น170ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้สิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ให้ได้โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
5: ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดมาตรการลดต้นทุนและช่วยเหลือเยียวยาชาวนานาปรังไร่ละ 2,000 บาทนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมข้าวและเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมจะได้เสนอขอให้ภาครัฐสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้การเกษตรพร้อมขอให้มีการเร่งรัดการจัดการหนี้สินที่ค้างจ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมไปถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบปัญหาขาดทุนในฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อีกทั้งมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายพร้อมคาดหวังว่าในการประชุมนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้จะเห็นความชัดเจนในการตัดสินใจจากรัฐบาลเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในฤดูการผลิตนี้ขณะที่องค์การคลังสินค้าขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ถึงวันที่30มิถุนายนนี้องค์การคลังสินค้าหรืออคสกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอคสจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละพื้นที่และรักษาเสถียรภาพการตลาดข้าวของประเทศปิดท้ายที่ราคาน้ำมันเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ค้าประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมปรับลดลงถึง1บาทต่อลิตรขณะที่พรีเมียมแก๊สโซฮอล95และน้ำมันก๊าซราคาคงเดิมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะ6มิถุนายน2569ค่ะแรม6ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะและคุณไอวรินทร์อนันทเมธค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะการโคจรมาพบกันกับ
0: เรื่องการโคจรหรอ
1: การโคจรเพราะคุณเราเหมือนนี้เลยนะดาวพฤหัสย้าย12ปี
0: เลยกันทีดิฉันก็จะบอกว่าอุกกาบาต
1: ดาวพฤหัสย้ายดาวพฤหัสย้าย12ปีเจอกันทีนึงนานเลยเน
0: า
1: ะ
0: คุณเชื่อเรื่องดวงไหมหมายถึงว่าดวงดาวที่เขาแบบว่
1: า
0: ย้ายอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้เชื่อเลยนะแต่ว่าโต๊ะหมู่บูชาก็คือเป็นสีเหลืองหมด
0: โอเคไม่คือไม่ได้เชื่อเลยนะคะ
1: ไม่เพื่อความสบายใจแต่สุดท้ายแล้วว่าคนเราก็ต้อง
0: ถือ
1: ศีลอยู่ที่ตัวเรา
0: แล้วก็
1: ปฏิบัติตัวอยู่ดีนะคะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะยามเช้าวันเสาร์นะคะมาสบายๆในวันหยุด
1: ค่ะ
0: หลายคนหยุดแต่ว่าเราไม่หยุดเสิร์ฟข่าวยามเช้า
1: ไม่เคยหยุดอยู่แล้วทุกวันข่าวยามเช้าเราทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย
0: ใช่ค่ะนอกจากเราสองคนแล้วยังมีทีมงานนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะแล้วก็ Facebook Live วันนี้ที่ เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทีมงาน New Media ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์กับเราสองคนมาได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะไม่ใช่การโคจรของดวงดาว แต่ว่าเป็นเรื่องของการโคจรของนี่แหละสภาพอากาศที่มันจะคือจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าหรือว่า7วันล่วงหน้าเลยนะคะ แต่ว่าใดๆก็ตามเขาก็จะมีการอัปเดตในทุกๆวันด้วย ก็สามารถอัปเดตที่เว็บไซต์กรมเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยหรือง่ายๆมาที่เรา
0: ติดตามได้เพราะว่าคือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเราก็จะมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนเช้าข่าวยามเช้าอย่างนี้เราก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตตอนเช้าเหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก่อนเขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็แน่นอนว่าขอให้ประชาชนในบริเวณที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พอฝนมันตกหนักมากมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยซึ่งประเทศไทยก็ทุกปีก็จะมีพื้นที่ที่เขาเรียกพื้นที่รับน้ำอยู่ตลอดนะคะก็เลยมีการเตือนเหมือนกัน45จังหวัดฝนตกหนักเนี่ยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมด45จังหวัดเนี่ยต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันใครอยู่ในพื้นที่นี้ฟังให้ดีในไลฟ์นะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ
0: ์
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องระวังเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาหรือโคราชภาคกลางก็ต้องระวังนะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยพระนครศรีอยุธยาทุกปีเลยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกด้วยนะคะนครนายกนี่ก็จะโดนทุกปีเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนปิดท้ายกันที่ภาคใต้ค่ะเพชรบุรีบ้านคุณมะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะนี่ก็คือจังหวัดที่เราต้องเตือนกัน45จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
0: ช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศให้ดีนะคะยังคงอยู่กับฝนอยู่นะคะวันนี้เข้ามาอัปเดตตอนเช้านะคะ6นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้ภาคเหนือฝนเยอะนะคะ 70% ของพื้นที่แล้วก็ภาคอีสาน 60% ค่ะภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 40% กรุงเทพปริมณฑล 40% ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% เลยนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% 40% อย่างที่พี่ไอเตือน45จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีการสั่งการให้กรมชลประทานนะคะเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็บริหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมด้วยนะซึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพูดถึงแนวทางการรับมือแล้วก็การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในฤดูฝนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะจำได้ไหมปีที่แล้วสงขลา
1: อ่
0: วมเลยคือสงขลาเนี่ยจนต้องบอกว่าสงสารพี่น้องประชาชนมาก
1: จริงๆ
0: ได้รับความเสียหายเยอะ
1: สงขลาเนี่ยตอนเขาณตอนนั้นเขาไม่ได้โดนในฤดูฝนไหมเขาโดนช่วงพฤศจิกายน
0: ช่วงปลายปีมันก็ยัง
1: แต่ว่าก็เป็นช่วงพายุเป็นช่วงพายุ
0: ใช่ค่ะก็คือเขามีการเตรียมพร้อมแนวทางรับมือโดยเฉพาะพื้นที่ที่หัดใหญ่สงขลานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงเลยน
1: ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยกรมชลประทานก็จะมีการจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อที่จะเอามาซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตอนนี้มีการวางแผนบริหารจัดการนำเข้าระบบแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางอธิบดีกรมชลประทานนั้นเตรียมจัดมาตรการค่ะที่จะรับมือหากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่แล้วก็เช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยกรมชลประทานเองยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและก็ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรด้วย คุณสุริยะค่ะยืนยันว่าปีนี้นะคะประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับใครที่ทำการเกษตรแบบนาปรังในช่วงปลายปีนี้อาจจะต้องมาลุ้นกันติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งเนื่องจากตอนนี้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญคือน้ำน้
1: อ
0: ยแต่ถ้าอย่างปีที่แล้วลานินญาน้ำเยอะนะคะก็ปีนี้เราอาจจะต้องมีติดตามอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญค่ะคาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีนี้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะต้องมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรให้รับทราบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเอาไปวางแผนการผลิตแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นปรับเปลี่ยนค่ะการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วก็เป็นพืชมูลค่าสูงนะคะซึ่งก็มองว่าตรงนี้ถ้ามีการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ทำเกษตรได้ตลอดทั้งปีคือบางคนเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยเราจะต้องมาลุ้นว่าน้ำเพียงพอไหม
1: ค
0: ่ะถ้าเกิดว่าเราหันเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยเราได้ผลผลิตได้เงินแล้วก็ยังปลูกต่อได้นะคะ
1: ค่ะก็การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเนี่ยจริงๆในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เคยได้ตรัสเอาไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอลนิโญดิฉันขอแซวนิดนึงได้ไหม
0: ได้
1: ดิฉันจำได้จากทาทายังนะ
0: เพลงใช่ไหม
1: เอลนิโญเก่าไหมปีลึกเพลงปีลึก
0: ก็คือบอกอายุ
1: บอกอาย
0: ุบอกเจนบอกอายุได้
1: ใครทันเม้นมาด้วยนะใครทันเพลงทาทายังเอลนิโญนะคะก็เม้นมาด้วยนะ
0: คะ
1: ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องของเมื่อสักครู่บริหารจัดการน้ำในเรื่องของการทำการเกษตรไปแล้วหลายๆอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยพอได้ออกมาสู่ชุมชนสู่สาธารณชนก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีการเลียนแบบอย่างเช่นบางทีข้าวสารคุณยังมีข้าวสารปลอมเลย
0: ฮะหรอ
1: จริง
0: หรอ
1: มีข้าวสารปลอมเก
0: ิ
1: ด
0: ยังไงอะ
1: เกิดขึ้นมาดิฉันไม่รู้กระบวนการแต่ว่าใดๆก็คือสมมติว่าเอาข้าวสารเก่ามากๆมาย้อมแมวขาว
0: มาหลอกขาว
1: แต่ว่าไม่ใช่ชุมชนทำนะแต่หมายถึงว่ามิจฉาชีพที่เขาจ้องที่จะทำเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมา
0: อุ้ยอยู่นี่น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวมากปลอมจริงทีนี้พอมันมีการปลอมกันเกิดขึ้นหรือว่าพูดง่ายของไม่ตรงปกกันเยอะขึ้นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็อยากให้สคบเนี่ยเป็นศูนย์ one stop service ด้วยนะคะร่วมงานกับทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกเป็นด่านแรกในการยับยั้งความเสียหายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายจริงคือเมื่อวานเนี้ยทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริโภคก็ได้บอกว่าก่อนเริ่มการประชุมท่านก็ได้เกริ่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในการมาประชุมเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ก็ยินดีนะที่ได้มาทำงานด้วยกันเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆเป็นตัวเต็งทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนอยากให้มาดูแลประชาชนให้มากๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยภัยต่างๆซับซ้อนมากโดยเฉพาะภัยออนไลน์แล้วการซื้อขายข้าวเมื่อกี้ที่ดิฉันพูดมาก็คือซื้อออนไลน
0: ์ออนไลน์ใช่ไหม
1: ใช่คุณ
0: คือมันมีข้อดีข้อเสียนะข
1: ้
0: อด
1: ี
0: มันสะดวกข้อเสียคือเราไม่ได้ไปเห็นสินค้าด้วยตัวเองก่อนที่จะซื้อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงแล้วก็มีการละเมิดผู้บริโภคกันเกิดขึ้น
0: ค
1: ือที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะมองว่าสคบเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับคือถ้ามีการโกงเกิดขึ้น
0: เข้าไปแจ้ง
1: ก็รับเรื่องแจ้งสิอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าสคบยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกแล้วนะให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดภัยต่างๆสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนก่อนเป็นเกราะป้องกันนะโดยเฉพาะภัยออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆด้วยรวมทั้งการใช้กฎหมายที่ต้องเด็ดขาดบางทีเนี่ยเรามักจะมองอุ๊ยกฎหมายบ้านเรามันมีบางอย่างที่ยังไม่เด็ดขาดแต่อันเนี้ยจะเด็ดขาดแล้วนะดิฉันก็เคยเจอสั่งของไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกใช่ไหมคะ
1: แต่ณตอนนั้นเนี่ยสารภาพณตอนนั้นไม่ได้ตามเรื่องด้วย
0: คือบางทีเราเห็นว่ามูลค่ามันน้อยมันหลักสิบหรือว่าหลักร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปล่อยเพราะกลัวเสียเวลา
1: แต่ว่าการปล่อยผ่านของเราทำให้มิจฉาชีพได้
0: ใจ
1: แล้วก็ทำอีกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราพบการกระทำความผิดใดๆถ้าเตือนได้ก็เตือนสมมติคุณเป็นแม่ค้าเหมือนกันฉันเห็นคุณโกงอย่างเงี้ยฉันเตือนคุณคุณฟังก็
0: หยุดไป
1: หยุดไป
0: แ
1: ต่ใช่แต่ถ้าไม่ฟังปุ๊บเราก็ต้องใช้กฎหมายระงับเหตุไปแจ้งที่สคบได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยการซื้อสินค้าบริการทุกอย่างเนี่ยนะคะท่านบอกว่ามันมีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอยู่แล้วล่ะอยากให้ทางด้านของสคบเนี่ยบทบาทมันต้องกว้างขึ้นแล้วก็บางเคสบางอย่างเนี่ยท่านก็บอกนะคะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สินค้าบริการล้วนๆเลยบางทีมันก็ไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่เคสของสคบด้วยซ้ำแต่ก็ต้องทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆละเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าที่ประชุมกันเมื่อวานเนี้ยจะทำให้สคบจากที่การที่เป็นที่ตั้งที่รับทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการช่วยตรวจสอบดูแลผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณในการเทคแอคชั่น
0: คือเราก็นอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนอะเราเป็นหนึ่งในลูก
1: ผู้เสียหาย
0: แล้วก็เป็นลูกค้า
1: ใช่ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่มีการเทคแอคชั่นแบบนี้มาอย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยมาดูกันหน่อยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาออกมายืนยันนะคะคืนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะพ่อค้าแม่ค้าเอาพูดถึงในมุมพ่อค้าแม่ค้าบางร้านเนี่ยอยากเข้าเพราะว่าเห็นร้านที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพันแล้วเขาขายดียอดขายแต่ละวันเขาเพิ่มพุ่นพุ่นแต่ว่าบางร้านยังติดอยู่ว่ากลัวไปได้ยินข่าวมาบอกเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าระบบปุ๊บเข้าร่วมโครงการปุ๊บเดี๋ยวเขาเช็คปุ๊บโดนเช็คภาษีจ่ายอะไรอย่างเงี้ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็เลยต้องออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลรายได้ของท่านจากแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยไปให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังอันนี้ไม่มีแน่นอนถ้าท่านได้ยินข่าวนี้คือถูกต้องแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยคุณเวทางพ่วงทรัพย์ค่ะในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงดีอีนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของการรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศ

0: ไทยคือข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจสุดตอนนี้เลยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังข่าวนี้ไปตรวจสอบแล้วค่ะเป็นข่าวจริงนะก็คือเขาไม่ส่งข้อมูล
1: เขาไม่ส่งก็คือสรุปว่าไม่ได้เกียไม่ได้เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
0: ถูกต้องไม่ต้องกลัวนะคะยืนยันเลยนะรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรนะคะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนค่ะซึ่งร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดก็คือยอดขายรวมกันทุกช่องทางเนี่ยนะไม่ใช่แค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะทุกช่องทางเนี่ยนะก็ท่านก็คือถ้ายอดขายต่ำน่ะท่านไม่ถึงอยู่แล้วแต่ถ้าใครมียอดถึงรายได้เยอะต่อเดือนก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องยื่นแสดงภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดาประจำปีเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กรายย่อยซึ่งมีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วค่ะไม่เข้าเกณฑ์ก็เลยต้องออกมาบอกกันว่าไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใดขณะเดียวกันค่ะเกณฑ์การเสียภาษีเนี่ยเขาจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะแล้วก็มียอดขายพุ่งสูงชั่วคราวอันนี้ไม่เกี่ยวเลยขอให้ร้านค้าอย่าเป็นกังวลค่ะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากนะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงดีอีเขาฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากเรื่องของการตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่มันแพร่กระจายโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะถ้าเกิดว่าบางทีเราหูเบาเราขาดการที่แบบว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเราจะเชื่อไปแล้วอ่ะพอเราเชื่อไปแล้วปุ๊บไม่พอส่งต่อแอลลินจะส่งต่อให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ส่งลิงก
0: ์มันก็จะไปต่อกันไปเรื่อยๆสร้างความเข้าใจผิดบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นออกมาคอนเฟิร์มว่าร้านค้าที่ลังเลอยู่เข้าร่วมไปเถอะค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือโครงการต่างๆของรัฐเพราะถ้าไม่ถูกเก็บภาษีย้อนหลังอยู่แล้ว
1: ค่ะจริงๆแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วจะเป็นคนละครึ่งเนา
0: ะ
1: คนละครึ่งก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะ
0: ใช่
1: เหมือน
0: คนก็กลัว
1: เหมือนก็จะมีข่าวลักษณะเนี้ยมาตั้งแต่หลายโครงการเลยแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่ก็ไม่เคยเห็นว่ามีเรียกเก็บสักที
0: นั่นน่ะสิน
1: ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็วนมาอีกแล้วนะคะเรื่องของข่าวของมิจฉาชีพอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อันนี้เราก็เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงด้วยนอกจากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวจริงข่าวปลอม
0: เตือนพง
1: เตือนภัยเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกันเราก็ได้มีการร่วมมือหรือว่าทำ MOU กันนะคะคุณพิริยพรคุณได้มีการมอนิเตอร์วุฒิสภาบ้างไหม
0: คือมีโอกาสฟังบ้างเพราะว่ามีเวรเฝ้าฟังไงม
1: ี
0: เวรมอน
1: ิ
0: เตอร์เนาะ
1: นี่แหละดิฉันพยายามจะลิงก์มาที่เรากันบ้างนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราค่ะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมสื่อสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชนนั่นเองค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านได้กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะได้บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยได้ติดตามแล้วก็เผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภาหรือว่าสวมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสวเนี่ยก็เป็นตัวแทนของประชาชน
0: ถูกต้อง
1: ที่มาบอกว่าแต่ละพื้นที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้ขาดแคลนอะไรต้องการให้พัฒนาอะไรมีปัญหาอะไรผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีภูมิภาควิทยุของเราเนี่ยส่วนกลางเราทุกวันเลยน
0: ะ
1: มอนิเตอร์ทุกวันรวมถึงสื่อออนไลน์นะคะเครือข่ายของประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดแล้วก็ที่แน่เราจะสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทแล้วก็ภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้บอกว่าจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาเนี่ยพบว่าจะมีการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายมิติด้วยโดยความร่วมมือของเราในรอบนี้ที่ไป MOU กันกับมหาไทยคือเราจะในแง่ที่เราเป็นกรมประชาสัมพันธ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารตรงนี้ค่ะมานำเสนอผลงานของวุฒิสภาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างใกล้ชิดคือบางคนเนี่ยถามว่าอุ้ยเราต้องไป PR ให้วุฒิสภาด้วยเหรอแต่ความเป็นจริงแล้วคือหลายๆคนหรือว่าประชาชนจริงๆทั่วประเทศเลยแหละอยากรู้ด้วยซ้ำว่าวุฒิสภาทำอะไรให้เราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสาเหตุ

0: พราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะคือการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่อยากจะให้เป็น two way communication สะท้อนกันไปสะท้อนกันมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะเรียกได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักในการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลต่างๆบทบาทภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็คือเป็นหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารออกมาในรูปแบบข่าวสาร
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ประชาชนให้คุณผู้ฟังนี่แหละได้ติดตามว่าในแต่ละงานในแต่ละหน่วยเขาทำอะไรบ้าง มีประโยชน์กับประชาชนยังไง
0: เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เฉพาะของสว.นะทุกหน่วยเลย
1: ใช่
0: รวมถึงหน่วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยมีกิจกรรมอะไรก็บอกเราได้เลย
1: ใช่ค่ะก็คืออันเน้นย้ำช่องทางนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากประชาสัมพันธ์หรืออยากพูดคุยกับเราสองคนก็ได้เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูอยู่แต่วันนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดเลยค่ะตอนนี
0: ้ได้เลยค่ะ
1: ยังกดทันอยู่นะคะยังกดไลค์กดแชร์แล้วก็
0: อ่านกันสักนิดนึงไหมก่อนที่เราจะไปเบรกตีคอม
1: ได
0: ้
1: เลยพี่ไอได้เลยค่ะ
0: คุณพงชัยยานะคะอ่านผิดขออภัยฟังอยู่นครปฐมอากาศดีเนี่ยเรื่องสภาพอากาศ
1: เห็นไหมล่ะ
0: เขาอากาศดีนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณเปิดหน้าต่างไปตัดภาพมาที่เรา
1: อาจจะขมุกขมัวตั้งแต่เช้านะ
0: เตรียมและเตรียมละแต่ว่าคุณร่วมนะคะบอกว่าฝนช่วงเย็นเมื่อวานเขาใช้คำว่าวันวานค่ะโอ้ยคำศัพท์
1: คลาสสิกนะ
0: น่ารักน่ารักวันวานช่วงเย็นฝนตกแรงแต่ไม่นานที่วานอนนิวาสกลนครและปล่อยๆช่วงกลางคืนครับ
1: สวัสดีพี่สุเทพค่ะคุณอมวยคุณพี่พิกุลนะคุณประภาส่งสติกเกอร์มาแทนนะคะแล้วก็หลายท่านทักมาคุณราตรีนะคะคุณพงษ์ชัยยาบอกฟังอยู่นครปฐมอากาศดีคุณชนะทาคุณกฤษดาสวัสดีนะคะ
0: ค
1: ุณสมภารนะคะป้าวันดีบอกทำและทำได้แล้วมียอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยชอบหลอกลวงสำหรับของไม่ตรงปก อันนี้น่าจะพูดถึงข่าวสคบ
0: น่าจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาเป็นแม่ค้านะส่งของไม่ตรงปกนะคะซึ่งสคบเขาก็ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็จัดการมาที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคอมเมนต์คือยังมากันได้เรื่อยอยู่นะคะช่วงนี้เราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลรับนักลงทุนฝรั่งเศสต่อยอดผลการเยือนปารีสเล็งลงทุนในไทยเพิ่มในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับหารือกับนายฟรองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศครับและคณะนักธุรกิจ16บริษัทครับเพื่อสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสและดึงดูดการลงทุนใหม่เข้าสู่ไทยใน5สาขาด้วยกันครับประกอบไปด้วย1การบินอวกาศและการ

0: ป้องกันประเทศ 2. วิศวกรรมและการให้คำปรึกษา 3. การก่อสร้างและการขนส่ง 4. ดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมไปถึงครับ 5. การผลิตและการบริหารจัดการพลังงานครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ครับและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพร้อมครับระบุถึงสถานการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ทำผลงานระหว่างวันปรับตัวทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งนะครับในรอบ3ปี2เดือนครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของบัตรสวัสดิการกันบ้างครับรองนายกเอกนิติแจ้งเกณฑ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกรณีการนำบุคคลในครอบครัวได้แก่บิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูแล้วนั้นจะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนครับในอดีตกรณีที่ผู้ถือบัตรบางรายนั้นไม่ได้จนจริงมุ่งให้ความช่วยเหลือครับของภาครัฐไปถึงผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดครับเนื่องจากผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนั้นถือว่าอยู่ในความดูแลอุปการะของผู้ที่มีเงินได้ซึ่งได้รับการบรรเทาภาระภาษีจากภาครัฐแล้วจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่มีจำกัดไปดูแลบุคคลที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูก่อนครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลนั้นมีมาตรการและโครงการอื่นๆครับเพื่อจะรองรับตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเช่นครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาษีของประชาชนนั้นเกิดประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายสูงสุดครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่การเพิ่มรายได้ให้กับ SME กันบ้างครับรองนายกสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยจำหน่ายสินค้า SME บนแพลตฟอร์มออนไลน์ลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเป็นประธานเปิดงานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งเป้าครับในการผลักดันสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการ SME จากเดิมครับร้อยละ35นั้นเพิ่มเป็นร้อยละ40ครับของระบบเศรษฐกิจผ่านการขับเคลื่อน3ด้านครับคือพัฒนาทักษะศักยภาพสนับสนุนแหล่งเงินทุนและขยายโอกาสการตลาดครับโดยครับมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศเลยครับให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม e-commerce Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ครับตลอดเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนั้นมีผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและได้รับการสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรี250คูปองต่อร้านค้าครับรวมแล้วครับมูลค่ากว่า10ล้านบาทควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผู้บริโภคครับจะได้รับโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทย100บาทครับเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทรวมทั้งหมดนะครับกว่า 500,000 โค้ดเลยครับคิดเป็นมูลค่างบประมาณหมุนเวียนรวม50ล้านบาทครับทั้งนี้ครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศชูนโยบายสคบ plus 5ด้านสั่งฟ้อง35คดีแพ่งเร่งคืนเงินผู้บริโภคครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคหรือเป็นประธานการประชุมสคบครับครั้งที่3/2569เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับโดยที่ประชุมสคบนะครับได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องครับมีสาระสำคัญครับคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์โดยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบนะครับเป็นคดีการซื้อขายออนไลน์ล่ะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้แหละครับนอกจากนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีครับยังมีการสั่งการให้สคบนั้นทำงานอย่างรวดเร็วในเชิงรุกเด็ดขาดครับและเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสคบ plus 5ด้านครับ 1. ทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายด้วย Consumer Risk Dashboard 2. ยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เป็นระบบ One Stop Service 3. กำกับแพลตฟอร์มออนไลน์และ E-commerce ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง 4. ใช้ AI คัดกรองเรื่องร้องทุกข์และแจ้งเตือนเร่งด่วนอัตโนมัติ 5. ครับเป็นองค์กรสีขาวโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอกเต็ม100คะแนนทั้งนี้ครับขอให้ผู้บริโภคนะครับตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขให้รอบคอบก่อนวางเงินครับโดยเฉพาะครับการซื้อรถการว่าจ้างสร้างบ้านและการสั่งซื้อออนไลน์ครับรวมไปถึงครับเก็บหลักฐานทุกครั้งนะครับหลักฐานการซื้อขายสินค้าหลักฐานการใช้บริการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศเร่งช่วยเด็ก7ขวบถูกไฟดูดขณะพักผ่อนภูวิลล่าชะอำสั่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคพร้อมจี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงความคืบหน้ากรณีของเด็กอายุ7ขวบครับถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระน้ำรั่วดูดบาดเจ็บเสียหายครับขณะเข้าพักภูวิลล่าในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมครับโดยท่านรัฐมนตรีครับมีการสั่งการให้สคบนั้นออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ครับสคบนั่นจะพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมประสานหน่วยงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาและออกข้อสั่งการเตือนผู้ประกอบการที่พักทั่วประเทศให้เร่งตรวจตราความปลอดภัยระบบไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำครับโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าสิทธิ์ในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนนั้นต้องได้รับอย่างเท่าเทียมครับซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดครับผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้นั้นต้องไม่เกิดขึ้นอีกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านสามารถจะแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุละเมิดสิทธิได้ผ่านสายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับวุฒิสภาเดินหน้าขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรเชิงรุกจับมือกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนพร้อมยกระดับภาพลักษณ์วุฒิสภาให้ทันสมัยโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนทุกมิติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ10โมงเช้าครับที่ห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาครับโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภามีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับหรือว่า MOU ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาครับระหว่างครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยมีนายมงคลสุรสัจจ์ครับประธานวุฒิสภานั่นเป็นประธานในพิธีและมีนายสุทนกล้าการขายครับประธานคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมเรื่องนี้ครับสำหรับครับในการลงนาม MOU หรือว่าลงนามความร่วมมือครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงมหาดไทยจากนั้นครับก็มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยกิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์แก่พี่น้องประชาชนครับพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนตลอดจนการพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยภายหลังการลงนามนะครับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มสื่อมวลชนอื่นๆด้วยครับอาทิสถานีโทรทัศน์และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนในการขยายช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างการต่อไปในอนาคตครับทีนี้ครับมาดูเรื่องข่าวปลอมกันบ้างครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยยืนยันครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังครับก็แม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านครับจากกรณีครับมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังนะครับทางกระทรวงดีอีครับมีการตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับไม่มีการส่งข้อมูลให้สรรพากรมาเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงครับรัฐบาลยืนยันนะครับว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินของท่านนั้นนะครับจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อจะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนครับซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เลยครับเป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยครับซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนั้นไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ครับที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มขณะเดียวกันครับเกณฑ์การเสียภาษีนั้นจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการครับและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวแบบนี้ขอให้ร้านค้าอย่าไปกังวลครับอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากข่าวนี้เป็นข่าวจริงคือไม่มีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรมาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับและวันนี้ครับปิดท้ายตีคองร้องข่าวกับเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้ากว่า50%ตั้งเป้าแล้วเสร็จตามกำหนดครับ31 ตุลาคมปีนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าขณะนี้ครับงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรแล้วเสร็จกว่า50%ครับหลังผ่านพิธีปักหมุดวางผังและยกเสาพระเมรุมาตรแล้วครับและอยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นรวมไปถึงขยายลวดลายสถาปัตยกรรมไทย พื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้จัดตั้งโรงขยายแบบภายในสนามหลวงซึ่งมีสถาปนิกและช่างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานกว่า30คนต่อวันขณะที่วัสดุตกแต่งส่วนใหญ่นะครับจะใช้วัสดุสังเคราะห์เนื่องจากพระเมรุมาตรเป็นเพียงอาคารชั่วคราวนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรนั้นจะเร่งก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารสำคัญต่างๆโดยเฉพาะการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนครับเพื่อรองรับฤดูฝนที่เข้ามาแล้วครับพร้อมยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกส่วนนั้นยังเป็นไปตามแผนและตั้งเป้าก่อสร้างพระเมรุมาตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมปีนี้ครับส่วนราชรถและพระยานมาตรอยู่ระหว่างการบูรณะอนุรักษ์และตกแต่งครับโดยมีกำหนดแล้วเสร็จครับภายในวันที่30กันยายนครับเพื่อเตรียมซ้อมและใช้งานจริงในพระราชพิธีขณะที่พระโกฏจันทร์และพระโกฏพระบรมอัฐิได้จัดทำแบบและหล่อต้นแบบแล้วครับและอยู่ระหว่างขยายลวดลายเพื่อผลิตชิ้นงานจริงครับนอกจากนี้ครับกรมศิลปากรยังนำปีกแมลงทับมาใช้ในการตกแต่งบางส่วนของพระเมรุมาตรและฉากบางเพลิงเพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ทรงส่งเสริมการนำปีกแมลงทับมาใช้ในงานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องประชาชนครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะระหว่างที่ฟังตีคล้องร้องข่าวเนี่ยก็มีคอมเมนต์เนี่ยมาเยอะเลยนะคะสวัสดีคุณสิริชัยค่ะบอกว่าต้นข้าวคอยฝนคนชุ่มฉ่ำคลายร้อนทั่วไปทุกภูมิภาคครับคุณผู้ดีที่ราบสูงสวัสดีนะคะน้องชาติสวัสดีค่ะคุณชนินคุณชนินสวัสดีนะคะบอกว่าทักทายมาสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ทีมงานรวมถึงผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่มาอัปเดตในเรื่องของมิจฉาชีพด้วย
0: อ่านซะหน่อยมีพี่คนหนึ่ง
1: ของไม่ตรงปกนะคะบอกว่าเนี่ยก็คือมีจะบอกว่าลันไปเยอะมากเลยนะคอมเมนต์
0: คือจำได้ว่าคุณพี่เขาสั่งเสื้อลายดอกม
1: า
0: ราคาเนี่ย390 กว่าบาทเลยนะ
1: 339บาท
0: แต่คุณภาพที่ได้กลับมาเหมือนเป็นเสื้อแบบเสื้อคือราคาแบบไม่ถึงร้อย
1: เสื้อคุณภาพคือไงเสื้อเกรดต่ำนั่นเองนะคะหลอกลวงผู้บริโภคถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ก็สามารถไปร้องเรียนที่สคบได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: มาถึงข่าวนี้กันบ้างนะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะคะสั่งทุกอำเภอเลยให้อำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตกันหน่อยนะครอบคลุม 13.19 ล้านคนถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วด้วยขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นกว่า1ล้านรายทั่วประเทศด้วยเอาจริงๆแล้วคนที่ลงทะเบียนเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้มาลงก็ตกหล่นกันไปไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มนี้โดยนายณฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยได้สั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศเลยให้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือว่า One Stop Service นี่อันนี้จะจัดเหมือนสคบน
0: ะ
1: สคบก็ One Stop Service นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการปรึกษาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนของประชาชนไปถึงที่เดียวก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565เนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ได้ผ่าน5ช่องทางด้วยกัน
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าเรื่องของไทยช่วยไทยก็อันนี้ก็เข้าโครงการเหมือนกันสำหร
0: ับ
1: สวัสดิการแห่งรัฐนะกรณีประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะได้ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกสำรวจผู้มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นนะแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.พูดง่ายก็คือไปรวมกันไปปูพรมเลยนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะมีใครตกหล่นยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะแล้วก็จะเร่งสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนเนี่ยจริงๆก็ถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะปูพรมไปเรื่อยๆนะซึ่งจะมีการตรวจสอบนะคะก็แน่นอนว่ากรมการปกครองเนี่ยก็จะนำส่งรายชื่อเข้าสู่กระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจะมาเข้าโครงการอะไรแต่ละทีเนี่ยทำไมตัวเองเนี่ยมันดูลำบากลำบนจังเลย
0: ใช่บางคนแบบว่าเอาอีกแล้วฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่นอีกแล้ว
1: ฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่น
0: การประสานความร่วมมือกันนะคะก็คือมหาไทยเนา
1: ะ
0: เขาก็สั่งไม่ว่าจะเป็นขอความร่วมมืออสม.ช่วยกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บสำรวจแล้วก็ส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายนนี้
1: ใช่ค่ะก็จะไม่ตกหล่นกันแล้วล่ะนะล้านกว่าคนนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้แล้ว
0: ค่ะมาดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะยังคึกคักต่อเนื่องนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไปดูที่ยะลาค่ะเขาบอกว่าที่ยะลาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยนะคะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเนี่ยโอ้โหคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านค้าค่ะอย่างร้านมามาพรุบากุยนะคะบาโกยนะคะก็คือเป็นร้านแบบว่าขายของคือแถวนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าทุกร้านแต่ส่วนใหญ่คนจะไปซื้ออะไรอาหารไปกินข้าวไป
1: อุปโภคบริโภค
0: ใช่นะคะแล้วเขาบอกว่าสแกนจ่ายกันฉ่ำเลยค่ะคักมาก
1: นี่แล้วร้านนี้นะเขาฮิตที่อะไรรู้ไหมข้าวยำข้าวหมกข้าวแกงโรตีแล้วก็ชาถ้าเกิดว่าใครนะเป็นเจ้าของร้านมามาพรุบากวยนะที่จังหวัดยะลาก็รายงานตัวกับเราด้วยหรือใครที่เคยไปทานร้านอาหารร้านนี้นะคะมาคอนเฟิร์มกันหน่อยว่าอร่อยจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทหารข้าราชการที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่า หูเขาได้รับประโยชน์จากโครงการนี
0: ้คือสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะส่วนที่พัทลุงเนี่ยเขาก็คือซื้อทุเรียนนะจ๊ะ
1: เออทุเรียนพัทลุงมีหรอ
0: โครงการเอาภาคใต้ไงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะชาวพัทลุงเขาก็ปลื้มโครงการนี้เขาบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทำให้บรรยากาศการจับจ่ายคึกคักพ่อค้าทุเรียนปลื้มเลยค่ะเพราะว่ายอดขายพุ่งเท่าตัวชาวค้าสามารถจำหน่ายวันละ300-500 กิโลกรัมนะคะโดยผู้สื่อข่าวสปท.พัทลุงเนี่ยรายงานข่าวบอกบรรยากาศการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่คึกคักนะคะโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณที่แถวหน้าสารพัดช่างพัทลุงนะโอ้โหคนไปต่อแถวรุมซื้อกันเต็มเลยค่ะแล้วก็ร้านที่ขายทุเรียนเนี่ยเขาก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไง
1: เป็นแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหม
0: ถูกต้องคนเขาก็โอ้โหแห่ไปซื้อนะคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่พอเขาไปถามความรู้สึกเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าจะใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละประหยัดไปได้แบบว่าส่วนนึงเลยนะคะแล้วก็บางคนเอาจริงๆนะบางคนอยากกินแล้วถ้ามันแพงมันก็เอาเก็บไว้กินอย่างอื่นหรือใช้อย่างอื่นนี่มันจะเป็นดีกว่าเรากินธรรมดาก็ได้แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาสักครั้งนึงอ่ะของดีๆเราก็จะได้กินไงอันนี้เป็นบรรยากาศของต่างจังหวัดนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าของดิฉันเนี่ยทุเรียนดิฉันไม่กินทุเรียนไงก็เลยรู้สึกอ้อไม่เป็นไร
0: ไปกินอย่างอื่นได้
1: ฉันกินอย่างอื่นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นละเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสทำให้ดิฉันกินได้เยอะขึ้น
0: เพราะว่าคุณซื้อเยอะ
1: จะซื้อเยอะกว่าเดิมโครงการไม่ผิดนะไม่ผิดที่เราเราสแกนเยอะกว่าเดิมอ่ะมาถึงอ่างทองกันบ้างนะคะไม่รออะไรละไปต่อเลยแล้วกันที่อ่างทองมีการจัดโครงการไทยช่วยไทยสินค้าราคาประหยัดด้วยนะคะที่ดมอบต.คลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยนี่แหละเขาก็จะมีเอาพื้นที่ของหน่วยงานราชการมาจัดแบบนี้น
0: ะ
1: คือหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองเนี่ยขนสินค้าราคาประหยัดในกิจกรรมธงฟ้าอันนี้ก็เอามาร่วมด้วยน
0: ะ
1: มาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกหาการเป็นการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปกติคุณซื้อเท่าไหร่
0: ตู้นานๆทีซื้อเชื่อป้าเพราะว่าถุงนึงอ่ะคือฉันใช้ได้เป็นปีอ่ะ
1: แล้วคุณก็แค่สกิดน้ำตาลมาผสมอาหารเหรออ
0: ่ะถูกฉันไม่ค่อย
1: จะเธอไม่ค่อยกินหวาน
0: ฉันกินเค็ม
1: แต่น้ำตาลอันนี้19 บาท
0: อ๋ออุ๊ย
1: ต่อกิโลน
0: ะ
1: น้ำมันพืช35 บาทต่อขวดไข่ไก่เบอร์2เนี่ย81 บาทต่อแผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป43 บาทต่อแพ็คเนื้อหมูแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากประหยัดก็ขี่ไปซื้อที่อ่างทองได้ไม่ใช่อ่ะเชื่อว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะต้องจัดอะไรแบบนี้แหละนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ประหยัดเงินมากที่สุดแล้วก็ใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะ
1: ห
0: มดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะและไอวรินอนันทเมธนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกัน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่า23%ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้ว50%อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่า30%งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า10%งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จ60%และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ